0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยียระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนซึ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคส
4: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะสุกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
5: เรื่องน้ำได้มีการ

0: พลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
2: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
1: ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
3: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
4: นาวาอากาศโทนัทนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์

0: รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฐวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชัดอารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเรือทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: เรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13
1: 1นาทีกับกปท.
0: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบาลก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึก ดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
9: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
9: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
10: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ใน ขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิ
4: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
11: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
12: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
13: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
12: Shipper Center ครบครัน
13: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
14: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ไอเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: โพชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอล

0: โอชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่

0: ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

少来怕辣皮面发舌头，少来怕辣皮面发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ประสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิทธิ์ทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย่ำ043840122
3: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
4: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์กับกลับมาเว้ามาจากกันอีกคือเก่านะกับดีเจสาวบางปูค่ะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะเมื่อยล่าอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลานะพี่น้องขาวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีนั่งกะโอยลุกกะโอยมันอยู่ยากนะอยู่ยากบ่เป็นแต่อยู่นะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มว่าซั่นเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะเมื่อยบ่เฮ็ดกะเมื่อยจักว่าเป็นจังได๋เพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะคะร่างกายของคนเฮานะใส่งานหลายมันก็เสื่อมนะโดยเฉพาะคนอายุ50ปีขึ้นนะควรจะดูแลร่างกายให้ดีเด้อพี่น้องนะคะควรจะดูแลใส่ใจร่างกายของเรานะเพราะว่าเฮาใส่ร่างกายมาหลายเด้ใส่ร่างกายมาโดนนะคะพี่น้องมันก็จะเสื่อมยุ่นละนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมามันจะยากนะยากเจ้าของยากลูกยากหลานนำนะไข้ป่วยธรรมดานะปวดเศร้ากินยาเศร้านี่ไข้อยู่ได้นอพี่น้องว้ายคันเป็นยังหลายๆนั่นไปหาหมอกับบ่เศร้านี่ล่ะมันคักแล้วนะอุกอังสะเดบาดเนี่ยอายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะซึ่งประกอบไปด้วยนะสมุนไพรเก่ายางเลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถือโรงโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรตะละยางเนี่ยประโยชน์หลายหลายราคากะแพงหากะยากอีกต่างหากนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะสั่งซื้อไปกินเลยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีเนี่ยพี่น้องค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้านะร้านขายยานั่นละนะหรือว่าตามเพจเซินทีนะหรือว่าอีพ่ออีแม่จะโทรมานะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องค่ะขวดนึงนี่ก็บ่แพงนะบรรจุ150ซีซีราคาหลัก10กินทุกวันนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้นะคะหลังอาหารเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะสำหรับเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องค่ะออนลาเมื่อยเพลียกินนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะได้รับเครื่องหมายอย.นะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนำนะอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นซื้อกินประจำเพิ่นก็ซื้อกินประจำกินละถือว่าซั่นเล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นถือตั้วตั้งแต่กินยาเส้นทีมานี่เล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นไปทางใดมาทางใดกะง่ายสิลูกสินั่งกะบ่ได้โอดบ่ได้โอยคือเก่าแล้ววะนี่ล่ะนะคะบอกต่อๆกันไปอาโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะพี่น้องเบอร์โทรค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยฮอมดี้โสมเกาหลีในคอลอฟิลด์

0: เพลงมวลๆนะนำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ปานอาเฮาคือก้าวคือเก่านะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีพอมีความสุขกันละค่ะพี่น้องจ๋าสุขกายสบายใจนะอยากเห็นทุกท่านมีความสุขนะต้องฟังรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปูเนาะนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องจ๋าปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักใส่ร่างกายหนักมันก็เมื่อยก็เพลียมันก็เจ็บมองนั่นมันก็ปวดมองนี่นะพี่น้องคะเมื่อยเมื่อยสันตัวเพิ่นว่าเนาะกินยาเส้นที่ค่ะพี่น้องนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเรานะด้วยสมุนไพร9ชนิดนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขม้าโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงนะคะพี่น้องค่ะหากันยากนะแต่ว่าอีพ่ออีแม่ก็ต้องไปหาดอกค่ะซื้อกินโลดเส้นทีเนี่ยนะขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีนะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่นะกับดีเจสาวบางปูนะคะโทรสั่งเขามาแพ็คหนึ่งกับสิบขวดขายดีคือเก่านะอีพ่ออีแม่เพิ่นสื่อไปกินเพิ่นก็ว่าถือเพิ่นผู้นั่นก็ถือผู้นี่ก็ถือกินง่ายนะกินแล้วยู่ได้ไปเป็นว่าสั้นเพิ่นว่าเนาะรสชาติก็ดื่มง่ายนะคะกินมื้อละ2เทื่อ3เทื่อก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าบางคนก็มื้อนึงก็กินขวดนึงบางคนก็มื้อนึงก็กิน2ขวดจังซี่ล่ะนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะดูแลตัวเองไว้นะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะพี่น้องคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ง่ายๆให้ทุกวันด้วยหลัก3อนะอนึงก็คืออาหารนะกินให้ครบ5หมู่นะลดหวานมันเข้มอที่2ก็คือออกกำลังกายนะสัปดาห์ละ150นาทีนะแล้วก็อที่3ก็คืออารมณ์นะจัดการความเครียดนะเสริมด้วยการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอแล้วก็นอนหลับประมาณ 7-9 ชั่วโมงนะเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะคะพี่น้องนี่คือเคล็ดลับการดูแลร่างกายด้วยหลัก3อทำให้ได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าเฮาเฮ็ดได้มันก็จะดีกับโตเฮานะคะอีหยังก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาล่ะค่ะพี่น้องนะคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ด้วยตัวเราเองนะด้วยอาหารการกินด้วยกับมะพันธุ์อีหยังต่างๆนี่ล่ะนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีค่ะจากดีเจสาวบางปูค่ะสั่งซื้อเด้ออีพออีแม่นายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่กินโลดจ้าผู้ใดก็กินได้ผู้ใดก็กินถูกนะคะมีเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาด้วยนะคะเบอร์โทรค่ะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าจะตามเพจเส้นที่หรือว่าโทรมานะคะเบอร์ค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: สายทานในมูลไหลหลังดังทานตะวันลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: อากว่ากันไปนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าน้อแนวใดมักแนวใดมวลแนวใดมีความสุขก็หาใส่ร่างกายเจ้าของหาใส่เจ้าของตะน้อพี่น้องคนเฮาเกิดมาอยู่บ่ได้พ่อร้อยปีเด้นะทุกมื้อนี้อีหยังบ่เคยเห็นอีหยังบ่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นนะคะพี่น้องสิ่งที่เราควรจะตระหนักก็คือการดูแลร่างกายก็คือการดูแลคนที่เฮาฮักดูแลตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การไปไสมาไสการเวียกการงานครอบครัวอย่างต่างเนี่ยนะต้องเรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะพี่น้องค่ะแนวใดแซ่บๆซื้อสู่อีพ่ออีแม่กินนะคะแนวใดมีประโยชน์ก็ซื้อกินนะแนวใดบ่มีประโยชน์ก็ห่างๆออกมานะพี่น้องจ๋านี่ล่ะนะคะขนขวายหานะหาเงินหาทองหาเพื่อซื้ออยู่ซื้อกินเพื่อค่าใส่ใจอย่างต่างๆเนี่ยแม่นบ่พี่น้องคนเฮามีค่าเด้นะค่าใช้จ่ายนะลูกหลานเรียนหนังสือค่างวดบ้านงวดรถค่าแนวอยู่แนวกินสารพัดสารเพนะเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้ากับค่าปุ๋ยค่าอีหยังต่างๆเนี่ยนะคนเฮามีค่านะคะพี่น้องแล้วก็สิ่งที่จะหาเงินได้มาจ่ายค่านั่นค่านี่นะก็คือร่างกายของเฮาร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจก็ต้องสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงานหาเงินได้นะคะพี่น้องนี่แหละคือเรื่องจริงที่สุดนะคะเรื่องที่สำคัญที่สุดการดูแลร่างกายสำคัญอันดับหนึ่งนะถ้าป่วยมาน่าอดอดแอดแอดสามมือดีสี่มือไข่น่ากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้โอ้ยพี่น้องความทุกข์ยากความลำบากก็มานะเป็นภาระตัวเองเป็นภาระลูกหลานเป็นภาระคนอื่นเนี่ยโอ้พี่น้องลำบากคักแท้เด้อว่าแท้ย่ามไปเยี่ยมคนป่วยอยู่โรงพยาบาลน่ะแม่นะพี่น้องคะเบิดอะไรตายอยากเด้บ่อยากได้หยังพี่น้องเห็นเบิดสุยางก็แม่นอยู่โรงพยาบาลว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะดูแลตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทาปวดล้างปวดแอวเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลูกโอ่ยนั่งโอ่ยซื้อยาเซินที่ไปกินเด้ออีพ่ออีแม่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินที่นะปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเรานะด้วยเซินที่ค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีแพ็คนึงกับ10ขวดนะคะอีพ่อซื้อไปกินก็ว่าถูกอยู่ได้ไปเป็นอีแม่ซื้อไปกินก็ว่าถือกินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่ได้ไปเป็นบ่นั่นบ่นี่คือเก่าว่าสั่นแล้วว่านี่ล่ะกินถือทุกคนนะผู้ใดก็กินได้เด้พ่อลูกแม่ป้ามื้อนี้กินได้ทุกคนนะสมุนไพรนะคะพี่น้องคะสมุนไพรหลายอย่างกินโหลดสมุนไพรน่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะได้รับเครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยาด้วยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซินถี่ค่ะพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเซินถี่นะคะหรือว่าโทรมาค่ะ0438401220 0438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222

0: บำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซิร์นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นถี่เป็นประจำนะคะเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916 84 04 75

ผลงานเพลงของบาวเอโภจนานาโทพิษหรือว่าคิดฮอดว่าสันตนอสงสัยจะคิดฮอดแล้วก็จังโทหากันแม่นบ่พี่น้องค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนาเศร้าเหล่าสาอายว่าสันตัวของสาวน้องใหม่เมืองชุมแพนั่นนักร้องจากทางจังหวัดขอนแก่นนะคะนักร้องชาวอีสานบ้านเฮานี่ล่ะนะคะสาวบางปูก็นำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาทุกท่านเลยนาทีกำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะอยากเห็นทุกท่านแข็งแรงอยากเห็นทุกท่านมีความสุขนะคะอย่าลืมเด้อกินอาหารก็เลือกกินแน่นะอย่าไปกินตามใจปากนะโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่ผู้สูงอายุเนี่ยเน้นปลาเน้นผักเน้นผลไม้นะคะเนี่ยจะได้ย่อยง่ายๆนะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างตามสมควรนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดได้ร่างกายของเฮาก็จะสมบูรณ์แบบน่ะนะคะอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะบ่ว่าจะเมื่อยล้าอ่อนเพลียจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะจากอายุที่หลายแล้วนะอาการวูบวาบวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคือสิเป็นลมคือสิวินอยู่บ่เซานี่แม่พี่น้องขาปวดตามเนื้อตามตัวตามร่างกายนะกินข้าวก็กินได้น้อยๆหรือบางเทื่อก็กินบ่ได้เลยจังซี่น่ะนอนก็บ่หลับนั่นนักตนนักโตอึดอัดหนหวยหายใจบ่อิ่มหายใจบ่ทั่วท้องมันเมื่อยนะพี่น้องขามันบ่ซวงบ่ซึนอีหยังต่างๆหั่นล่ะลุกยากไปยากมายากนะปานว่าเอาก้อนหินมาทับไว้ผู้ตัวบากนะปานว่าเอาก้อนหินมาทับไว้ผู้ตัวบางเถื่อมันลุกยากหลายเพิ่นว่าเป็นไปได้เบิดสุคนเป็นไปได้เบิดสุอย่างนะพี่น้องขาโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่นาผู้ที่สูงอายุนะคะหรือว่าซุมื้อนี้ก็เป็นได้เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องนะประมาทกับการใช้ชีวิตบ่ได้เลยทุกมื้อนี้นะคะดูแลร่างกายดูแลตัวเองนะคะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะบ่ได้เป็นบ่ได้ลำบากผู้เดียวเด้ลำบากเบิดเฮือนค่ะพี่น้องจ๋าดูแลตัวเองนะคะพี่น้องฝากไว้นำเลยเด้อนะเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะกินง่ายนะคะพี่น้องจ๋ากินละชุ่มข้อชื่นใจตัวนะคะพี่น้องเนี่ยส่วนประกอบหรือว่าสมุนไพรที่อยู่ใน

็นของสุดมันคนเฮาพอใจกันเอาแนวกันกะบ่อยู่กำแพงสูงหรือผูกกันในเบี้ยงแต่ร่างใจนั้นอย่าได้ปั่น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปัก

0: ื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปี

0: เศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

帕辣披面法西汤，索雷帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านพากันถามมานะครับพากันสงสัยพอฟังรายการของบ่าวเอกโซเลแล้วพากันสงสัยสิเน่บ่าวเอกโซเลถามในเถาะว่าซั่นเปิดวิทยุมาพอได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังใดมันเป็นแนวใดมันดีจังใดมันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีพ่อไอแม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโบยพอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยไม้3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยไม้3กระสอบบ้านนี่ก็หว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นในบ้านนี่หว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับไหหน้าหัวสวนผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยปัญหาต่างๆเรานี่สิเบิดไปนะครับใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื่อทั้งหมดนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งด้วยตัวเองว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ลองเบิ่งแล้วคันบ่ดีก็โทรมาหาบ่าวเอกได้เด้ออีพ่อไอแม่นะครับแต่ว่าสำหรับผมบ่าวเอกโซเล่นะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เนี่ยออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนีเบิดสินเลยได้ยันหันว่าคือๆเด้แต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าสิมาไว้กว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นหันว่าคือดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043
840-1-2-2อยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไหนแน่เดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นบอกให้ฟังนะครับช่วงนี้อยากให้คุณพ่อแนะนำตัวจังหน่อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมลุงสมัยครับ
2: ลุงสมัย
1: วงกระโซ
2: ่ครับผม
1: อยู่บ้านไทยเจริญตำบลหนองหลวง
2: ครับ
1: อำเภอหนองหลวงจังหวัดมุกดาหาร
2: ครับผม
3: ครับสวัสดีครับผมดีเจบ่าวโป้นะครับหรือว่าลานบ่าวโป้การเกษตรนะครับอยู่อำเภอหนองหลวงจังหวัดมุกดาหารและก็อีกสาขาหนึ่งนะครับลานบ่าวโป้การเกษตรอำเภอคำเชอีจังหวัดมุกดาหารครับผม
2: ครับผมนี่คือคุณพ่อสมัยนะครับเป็นเกษตรกรที่ใส่ผลิตภัณฑ์โซเล่แล้วนี่ก็คือดีเจบ่าวโป้หรือว่าบ่าวโป้การเกษตรนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายโซเล่อยู่อำเภอคำชะอี
3: ครับผม
2: แล้วก็อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นตัวแทนอยู่แถวนี้พี่น้องกายไปกายมาผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายบ่าวโป้บอกไงแวะมาได้ครับใจดีใจดีพี่น้องหิวน้ำก็ได้กินน้ำหิวนมได้กินนมครับอยู่ร้านบ่าวโป้การเกษตรบ้านในหันมาหาคุณพ่อสมัยบัดนี้เฮาเฮ็ดหน้าจักไรคุณพ่อ
1: หน้าก็ประมาณ10กว่าไรนี่ล่ะ
2: 10กว่าไรแต่กี่คุณพ่อใส่อีหยัง
1: ใส่ปุ๋ยทั่วไป
2: ใส่ปุ๋ยทั่วไปใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปนี่เนาะได้ผลผลิตหลายบ่พอ10กว่าไร
1: มันก็บ่ได้มันบ่พอได้บ่คุ้ม
2: บ่คุ้ม
1: ครับ
2: ประมาณจักตันคุณพ่อ
1: ก็ประมาณ 4-5 ตันนี่ล่ะ
2: 4-5 ตันหน้า10กว่าไรได้ 4-5 ตัน
1: ครับ
2: บาดหลังจากที่คุณพ่อมาใส่โซเล่นี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นบ
1: ่เพิ่มขึ้นครับ
2: หลายกว่าเก่าบ่พ
1: อก็เพิ่มขึ้นประมาณเพิ่มอีกประมาณ 2-3 ตันพุ่นล่ะ
2: อุปาด 2-3 ตันต้นทุนลดบ่พ่อต้นทุนเฮา
1: ต้นทุนลดอยู
2: ่ลดหลายบ
1: ่ลดหลายเติบอยู
2: ่โอ้
1: ใครน่ะซื้อที่ใช้เจเคมีแต่ก่อนนั้นมันหมดประมาณ 5-6,000 ปีนึง
2: 5-6,000
1: แล้วบัดนี้ผมเปลี่ยนมาใช้โซเล่นี่อีกเอาเคมีบางส่วนมาผสมมันก็ลดต้นทุนลงอีกประมาณ 2-3,000 พุ่นล่ะ
2: โอ้ลดลงอีก 2-3,000 แสดงว่าผลผลิตเด้อพ่อผลผลิตเต็งตึง
1: ผลผลิตเพิ่มขึ้น
2: เพิ่มขึ้นตอนที่เฮาเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้านี่กอเขาเป็นจังได๋ได้สังเกตกอเขาจักเทื่อบ
1: ่ก็สังเกตหั่นล่ะ
2: แต่กอดีบ่
1: แต่กอดีลำต้นแข็ง
2: แข็ง
1: บ่ล้มแต่เก่าเนี่ยผมจ้างคนมาเกี่ยวโอ้ยพอแห้งมันล้ม
2: ใบเขียวดีบ่พ่อ
1: ครับ
2: ใบเขียวเรามีศัตรูพืชมากวนบ
1: ่บ่ค่อยมี
2: ตอนแต่สมัยใส่เคมีนี่มีบ
1: ่มีล่ะ
2: หลายบ
1: ่ก็ว่าว่าค่อนข้างจะได้สิทธิ์ยาเคมีพุ่นล่ะ
2: โอ้ได้ใส่ยาขามะแรงว่าซั่นพอมาใส่โซเล่แล้วบ่ค่อยมียา
1: บ่ค่อยมี
2: บ่ได้ค่อยได้ใส่มะขาแล้วว่าติ
1: ครับ
2: นี่แหละครับใส่แล้วต้นเขาสิแข็งแต่กอดีบ่ล้มแม่งก็บ่มากวนลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตขึ้นแสดงว่าเหลือเงินในถุงบักหลายเลยตัวนี
1: ้เออก็พอได้เชียร์นี่ทกสอยู
2: ่คะแนนเต็ม100นี่คิดว่าสิให้เท่าใดก่อ
1: คะแนนเต็ม100มันก็ค่อนข้างสิให้100คือเก่าเต็ม100ละ
2: เต็มไดพี่น้องให้เต็มร้อยเลยถือใจแห้ง
1: ถือใจแห้ง
2: คันพ่อถือใจยังสี่นี่พ่ออยากบอกยังกับพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นท่านได้ใส่บ
1: ่ก็อยากฝากกับเกษตรกร
2: ครับ
1: ทุกคนนั่นล่ะอยากให้สนใจมาหันมาใส่คือผมเนี่ยมาลองเบิ่ง
2: ครับ
1: เห็นใช้ปุ๋ยอื่นก็ยังบ่ดีปานใดให้หันมาผสมกับโซเล่ลองเบิ่ง
2: ครับ
1: ปลูกดินที่หมดสภาพแล้วหั่น
2: โอ้ดินหมดสภาพคุณพ่อก็อยากแนะนำให้มาใส่เบิ่ง
1: บ้านนี้ลองเบิ่ง
2: เขตพื้นที่ทางอำเภอดงหลวงทางโซนที่คุณพ่ออยู่นี่สิเว้าอีกภาษานึงเด้พี่น้องคือภาษาโซอยากให้คุณพ่อฝากเป็นภาษาทางบ้านเจ้าของภาษาท้องถิ่นเบิ่งกันนะคุณพ่อ
1: ครับผมก็คือมูวิลไทยเจริญเลิกคงจะดังแล้วว่าผมแต่เก่าก็เคยเป็นปันชาวท่อจนว่าผมก็ตกปันนั่งแต่ผมก็แต่เกษตรกรนั่นแต่แปะเรื่องเจาะชรานี่ค่อนข้างที่ดีกว่าปุ๋ยกันเนาะอ่อนชมอยให้เจาะลวงเลยเด้อพุ่นละเนี่ยนี่สภาพเจาะปูนโลก็จะค่อยปั่นเจาะลวงเลยโชเล่เอ็นผู้ชมก็เคยมีนิดน้อยมันก็สิเขียวไม้เกือในแก่ในขนาดตะเมียเด้อเนี่ยผมจะนัวเนี่ยขนาดตะเมียอันก็เขียวจำในเข็มเมียก็สิกว่าในนี่เลยเจาะพออันจะใช้เมียเป็นชราผมจะใช้ชาก็ได้ประกาศดอกก็เจาะจะก็ผมจำในไอ้ขันไปเมียสมบูรณ์กว่าในอันก็สิไม้กว่าในชราผมมาเกี้ยบ่อยเอ้ยกันพละชมใจก็เจาะเลยเด้อลานบ่าโป้โบนัสโชเล่แต่แกก็กลับ
2: ครับผม
1: พระเจ้าหนึ่งล้านแนวน่าสิบนเนื้อแทบเนื้อโตผมพระเจ้าประจำตลอดแล้วแกกลับ
2: สำหรับมื้อนี้ผมนะครับเอกโซเล่คุณพ่อสมัยกับบ่าวโป้หรือว่าดีเจบ่าวโป้บ่าวโป้การเกษตรเข ากพี่น้องทางบ้านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจังขอกันไม่ว่าเฮาสิพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดใดสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บอกไปแล้วการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่สิ่งที่ขาดบ่ได้สิ่งที่มาพร้อมๆกันมาคู่กันเลยนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่หลายนะครับใส่หลายอีหลีปุ๋ยยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียนี่โอ้ยถืออกถือใจแห้งถือใจคักมากหลายก็คือยูเรียนี่แหละโอ้ยบ่าวเอกโซเล่มันสิบ่มากได้ยังได้วานลงไปมือ2มือเขียวหลึ่มโลดมันก็จริงครับแต่ว่ายูเรียมันก็อยู่บ่ได้โดนในบาดอีพอยแม่นะครับมันอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์หรือว่าอยู่ได้ประมาณ19มือนะครับบ่เกิน3อาทิตย์เพราะว่ายูเรียนี่ยามวานลงไปนี่มันเขียวเร็วเขียวท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่ามันก็มีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ำน้ำแน่นั่นนู่นนี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดให้พืชเฮาเอาไปใส่ประโยชน์ได้บ่เต็มทีนะครับนอกจากยูเรียแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรยังนิยมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆนะครับสูตรนั่นสูตรนี่ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่โอ้ยหลายคักนะครับแต่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันก็สิมีส่วนผสมของฟิลเลอร์นะครับคือส่วนเติมเต็มบางบริษัทก็ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดแน่นะครับบางบริษัทก็ใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายเอามาเป็นฟิลเลอร์เอามาปั่นคอนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรใส่เคมีหลายๆเข้านี่โอ้เฮ็ดให้ดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินปลูกหยังก็บ่งามตะบัดนี่ปลูกหยังลงไปก็เป็นกระร่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วโอ้ยปัญหาก็หลายซะเหลือเกินสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพอยแม่นะครับมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876สูตร2876นะครับตราโซเล่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดอีพอยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะครับช่วยเพิ่มผลผลิตให้ต้นพืชแข็งแรงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้แบบเต็มที่ได้แบบเบิดแบบเกียงตับเลยนะครับบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายมีแต่แนวดีๆนะครับในปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากอีพ่อยแม่นะครับใส่หน้าเขายังสิโอ้ยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวเกียร์หีดนี่ได้อีพ่อยแม่แต่ว่าหางบ่เขียวแหล่คือยูเรียบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับเขียวใสๆนะครับเขียวใสๆเขียวใบตองอ่อนต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876นะครับสูตร2876เป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีหน้าอยู่40 50ไร่10ไร่20ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเคิงแค่กลางแบ่งมาเฮ็ดจักนิดจักหน่อยก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองกับปุ๋ยสูตรนี่เบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่นะครับ
มันต้องทดลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับจังใดนะครับอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับก็ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลเบิ่งนะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นจังใดมันสิถูกอกถูกใจบ่มันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ผลผลิตมันสิเพิ่มบ่ต้นพืชมันสิแข็งแรงคือผมเมาเอกโซเลเบาบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับสูตร2876ก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบิ่งที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิถูกอกถูกใจบ่มันสิดีคือผมเบาเอกโซเลบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่นะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิลงทุนน้อยๆได้ผลผลิตได้หลายต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮ็ดจังได๋สิใส่ปุ๋ยเคมีแบบใดให้มันประหยัดประหยัดแต่คุณภาพนี่ให้มันเหนือความคาดหมายคุณภาพให้มันได้เต็มที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับต้นพืชในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะครับผมเอกโซเล่เอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบมันมีหยังแน่นอบ่าวเอกโซเล่สูตรโซเล่เทอร์โบเจ้านั่นสูตรโซเล่เทอร์โบสิมีอมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่2กระสอบนะครับอมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบสำหรับอมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่สิซอยฟื้นฟูดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเฮ็ดให้ดินเหมาะกับการปลูกพืชปลูกหยังก็งามนะครับคันดินอุดมสมบูรณ์แล้วซอยลดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้นะครับนำมา2กระสอบนะครับเอามาใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีโซเลสูตร28-76นะครับสูตร28-76อีก1กระสอบนะครับเอา3กระสอบนี่มาโคเลเข้ากันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี้สามารถว่านได้3ถึง4ไร่พี่น้องนะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับสูตรนี้อัตราส่วนนี้นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นี่เหมาะสําหรับหน้าเข่านะครับแต่ว่าสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถใช้สูตรนี้ชุดนี้ได้คือกันนะครับสําหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับแต่ว่าให้ผสมในอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28-76 1กระสอบนะครับอัตราส่วน5ต่อ1สำหรับสวนยางพาราเกษียณให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนแต่ว่าปุ๋ยที่ได้มานะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นอยู่ในดินในโดนนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮานี่ให้ผลผลิตสูงนะครับน้ำยางไหลดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจนะครับเปลือกนิ่มว่ามันกีดโคกงิ้วโคกกล้วยพุ่นแล้วพี่น้องนะครับคันได้ใส่สูตรนี่ชุดนี้เข้าไปนะครับสำหรับชุดโซเล่เทอร์โบนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดกำลังแนมหาปุ๋ยไว้ใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนนะครับบ่ว่าสิเป็นช่วงเร่งการเจริญเติบโตพืชน้อยต้องการการแตกกอหรือว่าพืชใหญ่นะครับไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวใส่ได้เบิดที่พอยแม่นะครับบ่ว่าสิเป็นช่วงพืชน้อยช่วงเร่งการเจริญเติบโตช่วงแตกกอหรือว่าช่วงรับร่วงรับผลผลิตนะครับสามารถใส่ปุ๋ยชุดนี้สูตรนี้ได้เบิดนะครับก็ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับผสมแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้ต้นพืชเฮาอยู่ในดินได้โดนนะครับก็เลยเฮ็ดให้พืชเฮานั้นมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต ้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิร้อนหรือหนาวนะครับต้านทานโรคได้ดีนะครับและที่สำคัญแม่งบ่กวดจิตกวนใจอย่างแน่นอนใส่สูตรนี้แล้วเขียวโดนเขียวทนนะครับคันใส่กับหน้าเขาเองสิว้ายเขียวจนหอดมือเกี่ยวพุ่นแล้วอีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าหางบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งบ่เขียวอัวเด้พี่น้องเขียวใสใบตั้งนะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนอย่างแน่นอนสำหรับปุ๋ยสูตรนี้ชุดนี้นะครับกับปุ๋ยชุดสโตเลเทอร์โบนะครับอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งบ่ต้องเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับบ่ต้องเสื้อทั้งหมดนะครับมีหน้าอยู่10ไร่20ไร่หรือว่า5ไร่6ไร่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งแค่ครึ่งแค่กลางก็ได้นะครับทดสอบเบิ่งทดลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่เฮ็ดเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันสิแปลกหูแปลกตาซ้ำใดมันสิได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้สูตรนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจอย่างแน่นอนสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบต้องโซเลเทอร์โบเท่านั้นครับผม

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำ

0: โทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเพื่อกล้ามทำวินเนอร์เพื่อกล้ามทำวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่าย

3ใส่ฟิตเนสเพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุมีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพินพิริตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซ์ซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหน้า1ไร่ได้ข้าวประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้ข้าว800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127-1127 098-747 1127
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
5: เอ็มทาคอ60 สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
6: ชั่ว
5: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

0: ยุ่มกับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบ่งหน้าให้อีหยุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหยุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปรกับปุ๋ยนู่โปรผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด
3: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

0: เข้าสู่ช่วงเวลาความมวลซื่นช่วงเวลาความสุขสนุกสนานที่5ภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ้งทำดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาความมวลซื่นครับพี่น้องครับกับรายการทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตาไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101เอาข้อมูลความซื่นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำมาฝากบ้าตอนเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้ขู่สุคนขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุทรีจากข้อไก่ใต้ตารางเล่าผู้คาดีเจพอเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสันติเก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กำนองอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเป็นประจำขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีได้ดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทุกๆบริษัททุกๆหางร้านเจริญร่ำรวยร่ำรวยสื่อง่ายขายคล่องจับใจใจสอยแบบสะดวกสบายเป็นเศรษฐีตลอดไปทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของผู้ขาสู้ขู่สุขนมีสุขภาพพรหมจรรย์แข็งแรงมีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดเป็นพิเศษก็คือเก่าเหมือนเดิมคือเก่าคือหลัง0652561558ครับผม0652561558ครับผมโอ้ล่ะครับพี่น้องครับแรกเริ่มเดิมทีก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่คือเก่าเหมือนเดิมร้านชิปเปอร์มอลครับผมร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตขนใจของพี่น้องชาวเพื่อร่องครับและเพื่อใกล้เคียงครับพี่น้องครับสำหรับร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายรายการหลากหลายอย่างวางขายวางจำหน่ายเต็มร้านอึ้งตึงนะครับแผนกอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับในร้านเดียวกันในบริเวณเดียวกันเพชรให้พี่น้องจับใจใจสอยแบบสะดวกสบายซื้อง่ายขายคล่องร้านชิปเปอร์มอลครับพี่น้องครับอยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปละครับพี่น้องครับที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กอกน้ำว้าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครมีจารบีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายและก็พร้อมกับสีคุณภาพดีสีติดทนนานสีมาตรฐานหม้อก่อต้องสีเบเยอร์สีเบเยอร์มีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติยกให้สีเบเยอร์สีระดับโลกมาตรฐานหม้อก่อและก็บริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลบริหารงานโดยคุณปวินาเปานาเรียง0658138044599ครับพี่น้องครับ0813804599ด้วยครับเด้อติดต่อสั่งซื้อสั่งจองได้สำหรับเบอร์โทรศัพท์แนะนำผลงานเพลงกับ0652561558ครับผมสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับท่านประธานโน้นศึกษาผู้หลุบล้อครับผม
1: ครับครับเอาวันถ่ายเปิงเซิงคือเขาว่าเหมือนนี่ไหม
0: ถ่ายเปิงเซิงตัวมันยังจีเป็นตะมวน
1: ถ่ายเปิงเซิงเสียงสดๆนะเด้อ
0: ครับผม
1: ผู้รอบรอรอนั่นน่ะเป็นผู้รองแม่
0: ครับผมครับ
1: ว่าไปจักร้อยคนได้แล้วว่าได้เข้ารถ
0: จัดเลยครับจัดเลยครับผม
1: แม่น้อยเสียฐานครับแม่หมื่นในเด้อ
0: ครับผมครับ
1: แม่เรียนนำเนี่ยแม
0: ่เ
1: ร
0: ีย
1: งแม่มาๆแม่เสือแม่ร้านหนองนุชน้ำตาล
0: ครับครับ
1: หลอกลักนำแน่เด้อ
0: ครับผมครับผม
1: แม่นั่งค่อย15แม่นั่งโม8เสียรายอยู่ก็หน่อยนำเนี่ย
0: ครับผม
1: เบาเสียเราพูดแน่เด้อ
0: ครับ
1: ครับเอาให้เวิร์ดสุขุสุขคนเลยกัน
0: โอเคครับ
1: บ้าบ้าบ้า
0: ได้ครับ
1: หนาร้อนเสียงนี่หัวน้ำในเด้อหนาไม่รอรอคือฝนมาในเด้อ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับเอาน้องแดงบัวส้มพู่มานั่นนะ
0: จ้า
1: ครับปฏิครับผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสาวไทยเปิงเซิงนี่มันเป็นตาสว่างแต่พี่น้องเอ้ยมันเป็นตาสว่างแต่ไทยเปิงเซิงเปิงเซิงเอ้ายินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
2: เราอยากเห็นหน้าคนว่าคิดฮอดนะครับ
0: อยากเห็นหน้าคนว่าคิดฮอดเนาะครับเนาะ
2: ก็คิดฮอดก็สิอดออกห้องสักก็เพียงสองเพลงนะครับเด
0: ้อโอเคโอเค
2: แล้วก็ให้แม่เสริมนะครับ
0: ครับผมครับ
2: ให้น้องแว่นนะครับเด้อ
0: ครับผม
2: ในหนองแม่มะนาวนะครับ
0: ครับ
2: ลุงเสียผมนะครับเด้อ
0: ครับผมครับผม
2: แล้วก็ให้นานั่งใส่เสื้อผ้านะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
2: แม่สู่พ้นเถานะครับเด้อ
0: ครับผมครับ
2: สุดท้ายก็ให้ดอกแก้วซีวาไล่ล่ะครับ
0: ได้ครับผม
2: แล้วก็น้ำไม่ละร้อนนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: คนเราบุญเขาสากคนนั้นไปกินเขาน้ำ
0: โอ้ย มานั้นมานั้นฮอดแต่บุญเขาสากเลย
2: โอ้ยยี่หกเราเนี่ยยี่ห้ายี่หกเนี่ยแหละครับ
0: ครับผมครับผม
2: ทำให้เรารอนะครับเนาะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้เบาเลวตะผู้ลูบละล้อฮัลโหลครับผม
3: รู้จ้ารู้จ้า
0: ครับครับครับ
3: หัวใจเจ้าเด้ออีหล่า
0: ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่าโอเค
3: เ
0: พ
3: ื่อนยังไงวะ
0: มาๆๆๆการ
3: ลูกลัง
0: AI ลูกลังเนาะ
3: AI เด้อ
0: โอเคโอเคโอเค
3: ขอเรื่องภาษาได้เด้อผ่านเด้อ
0: ครับผมครับ
3: มีฐานน้ำในเด้อ
0: ครับผม
3: มีเทียนน้ำในเด้อแม่เสือน้ำในเด้อจ้า
0: จ้าจ้า
3: ม้ามาน้ำแน่ครับผมหมอแปดน้ำในเด้อจ้าจ้ามาเยอะโกหน่อยน้ำในเด้อ
0: โอเค
3: หาเบาเสียกำเนิดเด้อบอกว่านี่ก็ยังติดจ่อยอยู่
0: ครับผมครับผม
3: สุดเสียงสุดสายเด้อ
0: ได้ครับ
3: ได้คร
0: ับ
3: มาบุ้งมาแปะท่านเด้อจ้า
0: ได้ครับ
3: สุดเสียงสุดสายเนาะ
0: โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆ0652561558ครับผม0652561558อยากฟังเพลงยังกะแนะนำคำว่าได้ครับ0652561558ครับผมไปสาวใต้เพิ่งเซิงเลยบ่นี่ยังประธานมีผู้ใดเอ้ามาแล้วมานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: 0652
0: ฮัลโหลครับผม
5: ฮัลโหลจ้า
0: ครับครับครับ
5: ฮักน้องเท่ากันกับเมียในเจ้าหื้อมางได้ซื้อมันเมา
0: ฮักเจ้าเท่ากับเมีย
5: จ้า
0: ครับ
5: มอบเนี่ยจ้า
0: ครับผม
5: มอบให้แม่เสียร่ายหันในละจ้า
0: โอเคครับโอเคครับ
5: พอนุ่นศึกษานำในจ้า
0: ครับผม
5: ผู้ว่าน้องแดงนำในจ้า
0: ครับผมคร
5: ับชัยภูมิกับมวงหน้านำในจ้า
0: โอเค
5: ไอ้คุณแม่มาหมานำในละจ้า
4: คร
5: ับน้ำตาลหวานนำในจ้า
4: คร
5: ับ
4: ได้ครับ
5: ไปใช่อีก
0: ไปใช่แล้วบ่นี่เฮ้ยปุ๊ดตื้อปุ๊ดเตี้ยเหรอพี่น้องบ้านนี
5: ้เตี้ยเหรอน้องแดนของคุณมันจะหยามมัน
0: แดนที่บอกอยู่ฝุ่น
5: พ่อทำหนึ่งนี่แหละเบาแ
0: ต่
5: มาท่านเบามาท่านไหนเมื่อแล้วเน
0: า
5: ะมันเขาบ้านเป๊ะโอ้ยอยากว่าไปให้ผู้ว่ารอรอมาพ่อเพียงนะจ้า
0: อันนี้นะเด้อ
5: จ้า
0: ร้องใส่ปุ๋ยให้ปู่บ้างเด้อ
5: จ้าม
0: ันนี่หัวว่ามันทุบเข้า
5: จ้า
0: โอเค
5: จ้ารอๆหนาไว้จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับไปฮึบฮึบฮึบ

กสาวไผ่สังงามแท้แก้มขาวขาวท่าเปิ้งซึ้งขอโทษเด้อสิแหนมเบิ่งย้อนมันอดบ่ได้เวออ้วนต้นคักแท้น้อแล้วเจ้ามีผัวแล้วบ่โอ้โอ้ยให้บอกแน่เด้อตาหวานละคัน

มาอยากไปมาล้ำมาร้อยแท้เด้ย้ำใดสิฮอดบุญกฐินเนาะมื้อนี้เนาะ

เด้น้องกินหยังนอคือไทยเวอเปิงซึงกินหยังนอคือไทยเวอเปิงซึงอ้ายนั้นเบิ่งหลายข้าวแล้วน้องจนอ้ายวันไวตั้งแต่น้อยจนใหญ่หลายปีตั้งแต่น้อยจนใหญ่หลายปีบ่เคยเห็นคนได้เสียเวอคนดีตำที่ข่อยผู้แนมเห็นแนวมัก

ถ้าบ่มีไอ้นี่ข้อจองบอกเลยเรื่องเงินค่าดองบอกเลยเรื่องเงินค่าดองที่แต่งเอาน้องผู้สาวไทยเปิงซึงเปิงซึงผู้เปิงเซ

ดีน้องลองไปคนหลายเฮือนหลายบอนลองไปคนหลายเฮือนหลายบอนในบรรดาบรรทายพะห่มเจ้าผู้เดียวอ้ายจึงเกี้ยวเที่ยวแต่มาลงอ้ายจึงเกี้ยวเที่ยวแต่มาลงคันได้เป็นผัวนางอ้ายสินอนหนุนทายอ้ายสินอน

พี่น้องลองไปคนหลายเฮือนหลายบอนลองไปคนหลายเฮือนหลายบอนในบรรดาบรรทายมาห่มเจ้าผู้เดียวไอ้จิงเกี้ยวเที่ยวแต่มาลงไอ้จิงเกี้ยวเที่ยวแต่มาลง

0: าถ่ายเปิงเซิงครับจากท่านประธานโน้นศึกษาผู้หลุบหล่อฝากไปหาผู้เบาเสรภูมิน้ำแน่เด้อผู้เบาหนองแดงน้ำแน่สาวเสรภูมิพร้อมพี่น้องแฟนเพลงฝรั่งกันอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่มองไหนก็แล้วแต่ครับขอบผู้ใหญ่บ้านเก่าบ้านโคกสำเริงป๋าสนคนหลุบหล่อที่สุดในบ้านโคกสำรันจัดไปครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับขอบคุณสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ใกล้กับ4แยกไฟแดง4แยกป้อมตำรวจอำเภอกำมะลาไสนะครับเด้อและก็ร้านแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับทั้ง2ร้าน2สาขานะครับพี่น้องก็ทราบกันเป็นอย่างดีฮู้กันเป็นอย่างดีว่าเป็นสถานที่จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์นะครับพวกนะครับเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเบี้ยพืชเบี้ยผักที่เพิ่นกล้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับพันธุ์ข้าวปลูกทุกสายพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอย่าลืมครับพี่น้องครับนอกจากนี้ก็ยังให้นะครับผมการต้อนรับบัตรสวัสดิการแห่งพี่น้องกลุ่มกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านกับพร้อมที่จะให้บริการนะครับทั้ง2ร้าน2สาขายินดีต้อนรับนะครับเด้อ0899468350 0899468350แล้วก็0438999633 0438999633นะครับเวลาเบิดเวลาพอดีเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีสักครู่เดียวคนใช้เขา
1: ประหูพันดีร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยา

0: ไปครับพี่น้องครับสองผลงานเพลงของศักภูเวียงจากภูเบาเลวตะครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุคนน้ำดักครับเนาะกับช่วงนี้เวลานี้ครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ต่อไปกับจังไปฟังเพลงเพราะๆคือเก่าเหมือนเดิมกับช่วงนี้รายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับ
1: ปูเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหยากวนใจบีครับโตซอยเช่าหน้ากำราบหยาปัญหากวนใจของเช่าหน้าปัญหาใหญ่ของเช่าหน้ามีดังนี้คุ้มหยาไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหยาไปแล้วหยาบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหยาในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหยาในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หยาตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหยาบ่ว่าสิเป็นหยาเข่านกหยาพุ่มพวงหยากระดูกไก่หยาก้องแขนหยาลักหน้าหยาขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ลายโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถิ่นฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: เอาละครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้น้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้กเกษตรกรต้องยกให้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่กับน้องเกษตรกรผู้ไปซื้อสินค้าเคมีเกษตรตราเต่ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรรับคูปองเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับหย่อนลงกล่องรับคูปองจับสลากขึ้นมาจับรางวัลขึ้นมาจับของขวัญขึ้นมาพี่น้องได้อีหยังก็แล้วแต่นะครับทางร้านก็สิมอบให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเด้อนะครับในปัจจุบันนี้ในเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรที่ได้รับคูปองจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ครับย่อนลงกล่องนะครับเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รวยจะดีสิมอบรางวัลมอบโชคมอบของขวัญให้กับพี่กับน้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่นำไว้วางใจนะครับใส่ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรไปอุดหนุนไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรจากทั้งร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับติดต่อสอบถามสั่งซื้อสั่งจองกับเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รับรอใจดีได้เลยนะครับเด้อยินดีให้ประกันยินดีต้อนรับครับ0895404449นะครับ0895404449ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร่วมมือกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอ่ะบ้านนี้ครับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรก็ยังมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเวียนแดงมหาชนมหาสารคามทางเสียวม้าวัดป่าวังน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตำบลเกิ้งพี่น้องไปใช้บริการกันได้หรือว่าย่วมเพยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีนะครับได้ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับพี่น้องครับก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่ใกล้กับวัดแก่เป๊ะน้อยสำหรับโรงสีพอชายบ้านแก่เป๊ะก็มีวางขายวางจำหน่ายขึ้นไปย่วมเพื่อดอนจานยุร้านเก่งการเกษตรสาขาเพื่อดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายพร้อมกับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ก็มีเคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอสมเด็จร้านโชคชัยการเกษตรอยู่ตำบลหนองแวงก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายสนจิตสนใจไปได้เลยครับทุกร้านทุกสาขาที่กล่าวมาหรือว่าถ้ายังจำบ่ได้โอ้ยคอยล่ะเจ้าก็ว่าไว้พูดน้อยพอเพียงหน้าแหลมแหลมปากเปี๋ยมันก็ว่าไว้แท้โทรมาหาครับโทรมาหาครับ0652561558ผมที่อธิบายพี่น้องได้เข้าใจอีกทีนึงว่ายูรันได้แน่ยูรันได้แน่นะครับเด้อ0652561558กับรายการลูกทุ่งมงคลกับดีเจพอเพียงมงคลดีหักหัวใจเจ้าเด้ออีลา

0: เดินทางเดียวได้ไปสำหรับผลงานเพลง2ผลงานเพลงจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์ครับผมฝากขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการในช่วงนี้ครับผมกับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์เพชรแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง10ไปอำเภอสหัสสะขันทั้ง10ไปสะพานเทพสุดาห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ10กิโลเมตรห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สก็มีวางขายวางจำหน่ายพร้อมกับเตาแก๊สนะครับเด้อบ่ว่าสิเป็น1หัว2หัว3หัว4หัว5หัวก็แล้วแต่สิเลือกเอาเด้อครับตามความเหมาะสมแล้วก็ยังมีถังแก๊สที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพได้รับการรับรองจากนะครับผมมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมมีว้าวนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สเบิร์นทุกถังมาตรฐานมอกครับสำหรับถังแก๊สประท้อพี่น้องก็สามารถปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองได้ทั้ง4ร้าน4สาขาเด้อครับเด้อสอบถามได้กับเบอร์โทรศัพท์0438118118ครับ0438118148043811848แล้วก็0885730753นะครับเด้อ0885730753ไปทั้ง4ร้าน4สาขาครับพี่น้องครับเอาสิ่งดีๆทั้งผู้ทำรายการผู้ใจดียินดีครับพี่น้องครับยินดีประการยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับช่วงนี้เวลานี้
1: ตอนนี้เวลา
0: 12:35ยังมีเวลาเพิ่มเติมผลงานเพลงนะครับอยากฟังเพลงอะไรก็นะครับกลิ้งกลางกดเบอร์เข้ามาได้ที่0652561558
1: 0652561558นะครับเด้อจัดไปครับหักเจ้าเท่าเมียจากสปป.ลาวพี่น้องหมู่5โอ้ยหมู่8คำปอง
0: แนะนำเข้ามาครับสำหรับความมวลครบซื้นในช่วงนี้เวลานี้กับรายการลูกทุ่งมงทำดีคัดสรรมาฝากบ้าต้อนตามคำสั่งคำจองกันละกัน

0: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไท

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

ผูกเข่าหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอบไบแนนลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไมค์ลอย

0: สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: โยงทุกชุมชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชคใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความ

0: สุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อ

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916 84

0: ปิ่นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร091-684-0475มาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122

สิ่งจ้างเขาไถแล้วไปหวานเกิดเป็นต้นแดงคือฝานน้ำบ่อขังมีแต่หญ้าเฮ็ดหน้าสิ่งใส่แต่ปุ๋ยปุ๋ยกับปุ๋ยเคมีไปเส้นเขาเฮาเป็นหนี้ใส่แล้วขี้

งข้าวเหนียวปั้นจำพวกเฮาหม่ำตั้งแต่สารเฮ็ดให้คนเจ็บป่วยเป็นอึมเด้อเติมตื่อจังเฝ้าแล่นไปลงหม้อหม้อมาทำหน้าดำ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเรื่องนึงนะยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: สี่มันต้องถอนทั้งสี่มันต้อง
2: เซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
0: เรื่องของสุขภาพผู้เฒ่าบ้านเฮาสิมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยอายุหลายขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมีการอ่อนแรงสายตาเริ่มพร่ามัวหูเริ่มฟังบ่ค่อยรู้เรื่องสมองเริ่มสร้างงานช้าระบบย่อยระบบขับถ่ายเริ่มบ่ดีอายุหลายขึ้นปัญหาก็เริ่มลุ่มเล่าเก็บออดออดแอดแอดปวดหันปวดนี่กินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับสนได้มีแต่แนวนะครับเพราะฉะนั้นอีพ่ออีแม่คุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุผู้สุคนผมอยากสิแนะนำให้พักผ่อนให้มันเพียงพอกินอาหารดีๆออกกำลังกายสม่ำเสมอออกกำลังกายพอเหมาะคำว่าพอเหมาะเหมาะแบบใดวะติเหมาะตามอายุเจ้าของคันอายุหลายแน่ก็จ็อกกิ้งนะครับแลนย่อๆนิ้วไม้นิ้วมือกระดูกกระเดี่ยวจังสิกะกระดิกนิ้วแน่ง้อแขนง้อขาง้อคอศอกเพื่อบริหารส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อบ่ให้เส้นตึงเอ็นจองเอ็นยึดซะแน่พยายามพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่มันย่อยง่ายเพราะว่าอายุหลายขึ้นนี่โอ้ระบบย่อยก็บ่ค่อยดีเด้ออีพ่อยแม่นะครับหรือว่าผู้ใดที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวตรากตำคาคักคำเวียกคำเฮือนคำซ่านคำลูกคำหลานไถให้ไถหน้าตะกี้ที่โบยแห่งมันมีรถไถหน้าเนาะไถงัวไถกล้วยจับหางไถขึ้นนี่สิดฟับสิดฟับพุ่นเนี่ยเพิ่นสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อเฒ่าโอมากกล้ามเนื้อมันก็บ่คือเก่าได้บาดเริ่มปวดหันปวดนี่เก็บหันเก็บนี่แต่ละคนก็เก็บบ่คือกันปวดบ่คือกันเพราะว่าการใส่เวียกใส่งานของแต่ละคนมันก็บ่คือกันเพราะฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งแง่งเจ้าของดีๆนะครับเฒ่าโอมากเฮานี่ล่ะอีพ่อไอแม่เฮานี่ล่ะเป็นหมอผู้แลกของเจ้าของนะครับอย่าสะกิดต่อผู้อื่นคันเฮาดูแลเจ้าของดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายพอเหมาะกินอาหารดีมีประโยชน์เบิ่งแย่งเจ้าของใส่ใจเจ้าของบ่ประมาทกับชีวิตซ้ำนั่นก็โอ้ยประเสริฐแล้วอีพ่อยแม่เอ๋ยหมอผู้แรกก็คือเจ้าของนั่นล่ะบ่มีผู้ใดเบิ่งแย่งเจ้าของได้ดีซ้ำเจ้าของดอกเพราะว่าเป็นหยังมาเจ้าของฮู้ก่อนผู้อื่นนะครับไปหาหมอหมอก็ถามอาการเป็นจังไดแน่เป็นจังซั่นจังซี่แต่ว่าจะคล้องนี่หูก้อนหมอพุ่นละนะครับเป็นยังขึ้นมากก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าให้เรื่องเล่าที่มันบ่ดีเกิดขึ้นกับอีพ่อไอแม่เกิดขึ้นกับพี่น้องสู้ผู้สู้คนที่รับฟังรายการชีวิตนี้มีคำตอบฟังแต่ซื้อรายการตัวชีวิตนี้มีคำตอบนะครับ สำหรับอีพ่อยแม่คุณผู้ฟังท่านใดกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาตื่นกลางดึกตื่นขึ้นมาแล้วนอนก็บ่หลับบัดนี้โอ้ยนั่งเฮ็ดเซเว่อยู่จนสอดเซาก็มีนะครับสิไปหันมานี่สิไปเล่นน้ำโมน้ำพวกโอ้ยย่างไปนี่เมื่อยม้อยซอยแหลมเมื่อยก็เมื่อยเมื่อยเร็วเมื่อยง่ายหอบไว้นะครับเฟี้ยหัวเฟี้ยห้าวไปหาหมูหาพวกซั่นตั่วระบบย่อยระบบขับถ่ายก็บ่ปกติคือแต่กี้กินยังลงไปนี่โอ้ยเข้าห้องน้ําแต่ละเทือแต่ละที่นั่งหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้าเคี้ยวหน้าแหลอยู่ซั่วสิแล้วนะครับถ้าบ่อยากให้เจ้าของเป็นปัญหากับลูกกับหลานกับคนที่อยู่ข้างๆผมเอกโซเลอยากสิแนะนํายาบํารุงร่างกายเซนทีนะครับยาบํารุงร่างกายเซนทีสําหรับผู้ใดที่บ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระปรี้กระเป๋าบ่กระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกๆงักๆเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นบ่สวงบ่สร้างแต่ละมือละเว้นนะครับกินหยังก็แล้วเฮ็ดหยังก็แล้วนะครับยังเป็นสงหลงเส้งเหลงอยู่ถ้ามีอาการให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีกินแล้วมันสิเป็นจังไดมันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกครับว่ามันสิเป็นจังไดยามกินแล้วบ่ท่านอยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจลองหามากินลองหามาทานเบิ่งว่ากินแล้วมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซนทียาบำรุงร่างกายเซนทีเท่านั้นครับหรือว่าท่านใดที่มักดื่มมักสังสรรค์นะครับเกิดอาการเมาค้างตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นบ่ซื่นบ่ซวงเป็นบ่ซื่นบ่ซางเป็นงึกๆงักๆให้ลองหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสําหรับยาบํารุงร่างกายเซินทีนะครับยาบํารุงร่างกายเซินทีกินแล้วมันสิซวงวะคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสําหรับอีพ่อยแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่อยากเป็นสงหลงเส้งเหลงบ่อยากเป็นงึกๆงักๆอยากซวงอยากสร้างอยากกระปรี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงลองหามากินลองหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทียาบำรุงร่างกายเซินทีเท่านั้นครับผม

อันนี้ว้าวเนาะฟังเสียงคืนขึ้นฟ้าจรวดแลนลอยวนสีสานครทนหวนทนสีเป็นบาแสนสีนั่งค่อยถ่าหลายเวลาก็เป็นเป่าสาวนครนั่งเศร้ารอถ่าว่าสีมามองเห็นเดือนโดนฟ้าก็ลอยแลนทั้งบนสีสานครทนอยู่ไปจังไหนได้บ้าค

0: 小鸟笼，มือหนึ่งนั้นหนีมกดกึดปงเต่าปลากระท่าขันเสียงหนึ่งนั้นหัวหน้าปลาแกยืนเสแง่ง้อยคันแท้ยืนค่อยเกลือโอ้ยนึกคิดเธอคิดว่าแมนมือกำแขนลูกน้อยทั้งคุณว่าพ่อมาพ่อมาน
1: ั่งพองมาเลยนั่งคุณนั่ง
2: สายเงี้ยแม่อุ้ยอีแห้งตัวนั้นแม่อีแห้งงั้นชนหมาตายบ้านหัวหน้าพ่อใหญ่มีเหี้ย
1: แม่นบ่ลูก
3: อีแห้ง
0: ท่านนี้เบาเนาะเจ้าผู้แนวน้ำแห้งบินแห้งบินแห้งสั่งบ่ผ่านแน่เนาะไปบอกพ่อตาหวานเมลีกันไฟผุ่นมาเยี่ยมแน่กะใครสาวนครนั่งเอ้ยเจ้าสินอนอยู่ข้างค่อยเป่ากินลมสิเป็นบ่หัวว่ามีนอนน้ำอยู่ไปมันสิลาฝนตกมาไผสิเป็นคนป่านตันคณาสานำบ่เนาะนางเนาะพ่อของนางก็แก่แม่ของเจ้าก็เฒ่าไผสิกลมเกี้ยวดำพี่ทองคำอายมาเสียใจด้วยกวยแม่เงาเบาลงรอนุ่นปะกอดอนจำกอมมันเพมางนั่งฟังมูลเข้าไปซูนปันออกขาลุ่มสางมันเพพังเกียงห้อยเคยรถเบิดบอลบ่อยากหายบ้านมุยสันเกิดคนลาตั้งบ้านตั้งศาสนาพุทธก็สร้างไปงมงายสร้างบ่ตายสนอนองหัวยังยังตัวดำปีผู้ใดมีเลี้ยงไว้แน่เอาไว้แพร่พันขยายออกใส่มีให้เสียมสุนมุ่นบังเขาปันใบเห็นเงินดอนในนางจรสินใสกำของใหญ่ห้าวดำผ้าโนลาแต่งคองใจผู้หนึ่งปันต้นไม้ผู้หนึ่งตำพ่อปันแมวย่างเป็นแถวก็แขนจังแม่นแน่นอแม่ลีมาเต็มที่บัดเวลามันขึ้นปันขอนย่างลมถับบางปานสร้างเหยียบไปน้อย

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นที่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินเดือนงานยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ละคนจะว่าเมษายนเลยมาแล้วตุ๊ดสงกรานต์ให้คนทานสาดน้ำหอมสงหาเจ้าดีล้วนคันสู่แนวพฤษภามาหอดแล้วฝนไม่ได้ลิ้นไหลเมฆโคกอกอกันเป็นก่อนหาวอนฝนเทิงฝ่าปล่อยลงมาห้ำทงไม้ไม้กงทิ้งการบานชื้นชื้นท่าไทยคือจือใต้ดินซุ้มคุ้มกกกกขัดร้อนปงไหมซ่อนซ่อนตาอ่อนซ่อนเขียวรัวงัวควายปล่อยออกทงเสียงปงล่างที่คอทั้งกระดิ่งต้อยตองเสียงห้องใส่กันออกจากบ้านลงทงเตรียมไถเอาขาดมาตอกตีซี่นิ่มใบไถพร้อมขอมาฟังข่าวหนังต้องเอ็ดเช็ดเหยียบลอยควายหน่อยสิใส่ไถขันมันดันบ่ได้ให้เอาเมียมันมาปวดออกสาพอบักคำมันยังหน่อยสุมขี้ฝอยคนเฒ่าอยู่ตีนโหนกวนหวดหวดพอใหญ่หวดกูเอิ้นสวยให้คอยทำทางคุ้มไม่ฝ่าไม่ฝนมาแกขันหน้าบักจกพุดคอยไทยจำไว้เดือนเพ่งแล้วเลยมาคอยอวยเอากระบอยโป้บักเผาตักน้ำดอกใส่ไห้เอาเขาปลูกมาไว้สาก่อนจากสองท่อพ่อวันดีจังแหกหน้าวันหนาถ้ากันไขผักตูเราเอาแนวดีเขาอีกำเขาอีดำอีดางพร้อมหลวงไว้ใส่กระเสือทางลูกสาวว่าอีพ่อกำลังเอาทางผู้ขวาผัดเน่าฟันตอกดินไทยเตรียมไว้เอาขันใดมาให้คอยง้อยซ่านซองบึงแน่เสียงแม่เอิ่นอยู่ปอกเอียงไว้เท่าเงินให้มันพอบักคำบ่ทราบบ้าแบกขันไทยเอาไปทิ้งหาดซ่านทับตูแล้วเมียกระยองเย็นเข่าตักเอาแนวเข่าปลูกเข่าปองแอวเข่าเจ้าสาวไว้ดอกใส่ไห้เอาน้ำฝนแซ่ไว้ใต้ตะล่างเลยนางอีกจากสองสามคืนจังคอยเท่พ่อไว้อยู่ในไห้หมดแล้วแนวดีอีดำดังไว้ตะล่างครบสามคืนออกนอตังสีลงฝ่าวานหน้าฝนกระตกจากฝ้าหยดหยาดเป็นสายแสนสบายเช้านะกระดูกหลังเมืองบานหัวเมียยิ้มดีใจฝ่าฝนใหม่เพราะเท่าใหญ่กูเอิ้นอังคารนาง

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043 840 122ย้ำค่ะ043 840 122
1: ชีวิตคนเฮาพ่ออายุหลายขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเรี่ยวแรงในการทำการทำงานนี่มันก็ลดลงเลยมันถดถอยเก็บออดออดแอดแอดเป็นนั่นเป็นนี่กล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงก็เริ่มอ่อนแรงกินข้าวบ่ค่อยได้นอนบ่ค่อยหลับกินข้าวก็บ่แซ่บกลางค่ำกลางคืนนอนหลับหลับตื่นตื่นดึกดึกดื่นดื่นตื่นมาเนี่ยว้าสัวสิหลับได้ลังคนตื่นขึ้นมาแล้วบ่ได้หลับได้นอนเลยนั่งจนสอดแก่งนั่งจนสอดเศร้าพ่อพามาบิณฑบาตนี่ตีโอ้ยขุมตาแหลปื้อปื้ออยู่ว่าเป็นผัวเมียพากันผิดกันเสน่ห์พี่น้องเพราะฉะนั้นพ่ออายุหลายขึ้นเฮาก็ต้องใส่ใจเบิ่งแง่ดูแลเจ้าของเฮ็ดจังได๋สิให้เจ้าของเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพบ่เป็นปัญหากับบุตรหลานบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่ข้างๆเจ้าของมันต้องเบิ่งแง่ดูแลเจ้าของให้มันสม่ำเสมอหาแนวอยู่แนวกินที่มันเป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่าให้ขาดสำนี่มันก็คักแล้วล่ะอีพ่อไอ้แม่ชีวิตคนเฮาก็บ่ต่างกับเครื่องจักรกลหรอกพี่น้องใส่งานไปจักหน่อยใส่งานไปแล้วใส่งานหลายๆเขาก็ต้องมีการดูแลมีการบำรุงรักษาตรวจเช็คเครื่องยนต์เครื่องจักรกลสันตัวพี่น้องร่างกายก็คือกันเฮาก็ต้องมั่นดูแลตรวจเช็คตรวจสุขภาพประจำปีว่าเจ้าของสุขภาพเป็นจังไหนแน่อย่าสปอยให้มันเป็นหลายอย่าใส่มันเหลือลั่งนะครับคันฮู้ว่าเป็นแล้วก็สิได้หาวิธีรักสมรักษาสันตัวพี่น้องบ่พ่อเครียดก็เครียดน้อยอกน้อยใจอารมณ์แปรปรวนสูญง่ายลังคนลูกเต้าเอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงนี่ว้ายสูญให้ลูกให้หลานนี่ว่ามันเสียเลือดฝอยสิแตกพุ่นแล้วเพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่ใจเบิ่งแง่สุขภาพร่างกายเจ้าของให้มันสม่ำเสมออย่าใส่เป็นผู้เฒ่าหรือว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันบ่เกิดปัญหาแต่กับเจ้าของเด้มันเกิดปัญหากับลูกกับเต่ากับลูกกับหลานกับผู้อยู่น้ำพร้อมสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินถี่นะครับยาบำรุงร่างกายเซินถี่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่สมุนไพรที่คักๆมีแต่สมุนไพรหายากๆนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงโกดทั้งห้ามากระทืบโล่งปึ๊บบ่ธรรมดานะครับสมุนไพรแต่ละโตนี่มีแต่โตคักๆมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหาอย่างงากราคาแพงๆโอ้คันแซ่อีพ่อไอ้แม่ให้คุณผู้ฟังทุกท่านนี่ไปหาขุดมารวบร่วมกันหาขุดมากินหาขุดมาทานเบิ่งนี่โอ้ปีนึงมันสิได้กินบ่บ่แล้วอีพ่อไอ้แม่นะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินถี่สูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินถี่สูตรเย็นผู้ใดที่เคยหามากินหามาทานนี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับกินแล้วต้องกินอีกกินแล้วบอกต่อกินแล้วกินซ้ำนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินถี่ยาบำรุงร่างกายเซินถี่เท่านั้นพี่น้องขันตื่นเนี่ยมื้อเช้าขึ้นมานะครับบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นสงหลงเซ็งเหลงเป็นบ่ซื่นบ่ซวงเป็นงึกงึกงักงักทุกครั้งที่มีอาการนะครับให้นึกถึงให้เฝ้าหานะครับยาบำรุงร่างกายเซินถี่ยาบำรุงร่างกายเซินถี่ผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่ออีแม่หรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดเสื้อพ่อปานใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจร้องหามากินร้องหามาทานเบิ่งกินแล้วมันสิเป็นจังไดกินแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพ่ออีแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่ตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามอีพ่ออีแม่ออกเยี่ยมยามพี่น้องหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับกินยาบำรุงร่างกายเซินถี่แล้วกินแล้วถืออกถือใจนะครับกินแล้วถือ กินแล้วมักคักมักแห้งนะครับเฮ็ดให้พี่น้องที่ใส่แรงงานนะครับพอได้กินยาบำรุงร่างกายเสริมทีเข้าไปแล้วนี่รู้สึกกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกระปีกระเป่ากินข้าวกระแซ่บนอนกระหลับดีดีนะครับสำหรับท่านใดที่สินอนฝันเอาเลขนี่อย่าสะคึดว่าสิได้ฝันนะครับเพราะว่าหลับดีดีนะครับบ่ตื่นกลางดึกบ่ได้นอนสะดุ้งนอนผวาอีกต่อไปนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเสริมทีนะครับยาบำรุงร่างกายเสริมทีสูตรเย็นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเสริมทียาบำรุงร่างกายเสริมทีเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่พ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแบบมีความสุขอยากกระชุ่มกระช่วยอยากกระปรี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเสริมทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเสริมทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

อันนี้เห็นบ่เนาะแล้วผู้ทอว่ามวนก็เลยทานจุงหอดลาดมาน้ำสิหักลาดน้ำปานแก้วเมียวตะนามันคล้องสำประกันเกินมันยากแม่พ่อเอ๋ยว่าสิไปทานดีก็เลยหนีบ่บ่มสามวงดอกควงหนึ่งตันหาหักโลกดันกันคือเสือกผูกคอนี่แล้วตันหาหักเมียก็คือปอผูกศอกตันหาหักเขาของนั้นมันคือปอกซุบตีนให้เฮาวินให้เฮาห่วงคือเมาซาหนังตาย้อนคันคอนคอนผัดอยากได้อันนี้คันคอนคอนผัดอยากได้อันนั้นเนาะแล้วผัดตื่นมาพอหลับตาคิดยันยังมอนกำลังนอนตอนแตนอยู่โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นางเอ้ยน้ำบ่มีสิมาเข้าทั้งบ้านก็บ่มียากน้ำของหมูนี่ไต่ตันอ่างหัวควายสวยละแดเพาะแผนบ่อนควายสิกินหญ้ายากน้ำน้ำน้ำบ้านดินดอนบ่อนเฮายัวท่านนอตัดออกได้สิดีแท้ดังสู่คนนี้แล้วนี่มันสนละวันยุ่งไม่ได้บุ่งกระบอทอขเมื่อยพอไปหน้าแม่อยู่บ้านหลานไปเลี้ยงนกไล่ควายพันทั้งบุญกันย้อยๆตัวรถยากแต่น้ำเงินนี่แล้ว

哦，你看，อันนี้ขั้นเวจันดูแล้วไพมันให้คิดบังเด้อคำของนอกกายในกายบ่แบนของหมูเจ้าสิตาแล้วเป็นเป้าศูนย์เจ้าสิสร้างไว้พุ่นเก้ากดอันนั้นตั้งนี้แล้วมีหลังงามๆบ่ฮ้อนเอาไปได้มีแต่ไฟเอ้อล้ำใหม่ลักษกรย่อนยังยังโอ้ยแบนสิขอดหอแบงเอาให้กับบ่เสียงขอบพระคุณอล้นก้าวเบากันมวลเพราะหอหมูนี่แล้วขันบ่แปลงหนทั้งกับบ่เอ็นพยถ่ายผู้บางคนสร้างลูกหลายหลานหลายกูบ่ให้นาสวนดอกหัวให้เด้อคำบาดหน้าเปิ้นตายไปถามมาหยังกับบ่ติดมือเขามัดไว้ปิ่งตะไปทอกระดงคงไว้กระดังเดิมมัวแต่เริ่มการเกิดกาเด้อเจ็บตังนี่แล้วผัดเริ่มเอาไว้พานแล้วผลยืนมาดอกว่างไว้สาธุสาธุ

อาดีสาทุแม่หายหายเจ็บหายไข้หาโรคหาตาสะเมียนเด้อแม่เด้อเป็นเวียนหัวและปวดท้องของเจ้าหายหางแปลงผู้จะได้มีเจ็ดปานเด้นี่แล้วขอให้สักสีแสงสีสองงามดอกหน่อยย้ำจะเราไว้ในเพื่อนให้สุขดีดอกมีมังดอกคำอยากได้หยังก็ได้ตามเจ้าปรารถนาเวลาอยู่บ่ได้เปิดหน้าน้องสงสารนี่แล้วให้เจ้าไปนี่ละพานแทบธิดาเพิ่นนั่งยังอยู่บัลลังก์สถิตแก้วอัปปสรฟอนแอนแอนสุธรรมาสุดันธาสุจิตตาเพิ่นก็

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นเงินเงินเง
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิร์นทียาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122

0: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิ่นถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิ่นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0-9-1-6-8-4-0-4-7-5 ย้ำอีกรอบค่ะ0-9-1-6-8-4-0-4-7-5
1: ย้ำครับ0-9-1-6-8-4-0-4-7-5
0: ได้หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะก็โทรเข้ามาคุยกันสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะคืออยากจะให้ติดตามช่วงเวลาของดีเจนกธิดารัตน์ในทุกๆวันเลยนะคะก็จะได้พลังของธรรมชาติไปดูแลเราเซิ่นถี่ค่ะยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตขวดนี้นะคะ150 ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดค่ะสูตรนี้นะคะเราตั้งใจทำมาเพื่อช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตโดยเฉพาะของเราเป็นสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องของการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตโดยเฉพาะเลยในนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบที่น่าสนใจมากแต่ละชนิดนะคะรวมไว้ในขวดนี้เลยทั้งกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงโกสอกดขมเหลาอย่างเงี้ยกดหัวบัวมีกดเชียงกดจุฬาลัมพาเหล่านี้นะคะล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณเพราะว่าส่วนผสมเหล่านี้เราถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นก็คือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตค่ะเซิ่นถี่นะคะเพื่อให้เรารู้สึกพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในแต่ละวันโดยเฉพาะนักกีฬาชีวิตในการทำงานก็เหมือนกับการลงสนามแข่งกีฬาเราจะต้องใช้ความแข็งแกร่งใช่ไหมคะความอดทนมีสมาธิมีน้ำใจนักกีฬาทีเนี้ยกลุ่มผู้ใช้แรงงานอย่างเราคือนักกีฬาเราคือนักกีฬาหรือตัวนักกีฬาเองเราต้องซ้อมหนักทุกวันเคยรู้สึกไหมเวลาที่เราแบบทำงานหนักๆมันเหมือนเราวิ่งมาราธอนใช่ไหมคะทีเนี้ยนักกีฬาถ้าเกิดว่าไม่ฝึกซ้อมไม่ฝึกฝนนะคะถ้าเราเป็นนักกีฬาที่ต้องแบบวิ่งมาราธอนนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกซ้อมไม่ฝึกฝนไม่เติมพลังให้ตัวเองแล้วจู่ๆมันจะหมดแรงเอาดื้อๆนะจ๊ะโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานค่ะทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำเดี๋ยวจะหมดแรงเอาดื้อๆนะจ๊ะเพราะเนี้ยคือสัญญาณบอกว่าร่างกายต้องการดูแลเป็นพิเศษแล้วคือย้อนกลับไปเรานักกีฬาหรือว่ากลุ่มวัยทำงานที่ต้องใช้กล้ามเนื้อฟิตต้องทนทานใช่ไหมคะสาเหตุที่ทำให้มันอ่อนแรงหรือว่าฉีกขาดฟื้นตัวได้ไม่ทันก็คือเราอ่ะบางทีใช้งานแบบไม่มีการหยุดพักความล้ามันก็เลยเกิดขึ้นของเรานะคะสมุนไพรที่เน้นกำลังวังชาอย่างกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงแล้วก็ม้ากระทืบโรงอันนี้ก็เปรียบเสมือนการเสริมพลังงานชั้นดีที่จะช่วยสร้างแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้เราอะค่ะพร้อมแบกรับภาระหนักในทุกวันได้เลยเอาไปดื่มค่ะเซิ่นถี่ยาบำรุงเอาไปดื่มค่ะเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิต150 ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดอย่าให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดเรานะจ๊ะคว้าเซิ่นถี่ไปดื่มทุกวันเลยสนใจซื้อหาได้แล้วตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือจะโทรศัพท์มาที่หมายเลขนี้ได้เลยค่ะ0916 8 4 0 4 7 5ย้ำอีกรอบจ้า0 9 1 6 8 4

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีก

0: ส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

说勒帕拉皮面发洗汤，说勒帕拉皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ่อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่

ต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ก็ตาย1ป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ไทบ้านโน่นหัวสร้างโทนอยู่ตีนเขาเลยว่าสันเถาะอยู่ห่างไกลความเจริญแน่จักหน่อยการศึกษากับบ่ค่อยมีปานใดเลยเฮ็ดหยังบ่ค่อยถูกดอกมื้อนี้เพิ่นมาอำเภอเพิ่นสิมาจดทะเบียนสมรสเพิ่นก็ขึ้นไปหาปลัดเนาะปลัดเพิ่นก็ถามว่ามาธุระอีหยังครับว่าสั่นเพิ่นก็บอกว่าผมสิมาจดทะเบียนสมรสผู้ปลัดก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาเนาะเอ้ามาจดทะเบียนเอาเมียมาบ่พะนะบ่ครับว่าสั่นผู้ปลัดก็ว่าไปเอาเมียมาเพิ่นก็หายไปประมาณ3ชั่วโมงก็กลับมาเพิ่นมาหาปลัดอีกปลัดก็เหลียวหน้าเหลียวหลังบ่เห็นเมียเพิ่นบอกว่าให้ไปเอาเมียมาจังสิจดได้ว่าซั่นเพิ่นก็หายไปอีกประมาณจัก3ชั่วโมงก็กลับมาคือเก่าจดได้ไปครับพะนะปลัดเพิ่นก็เลยถามเอาเมียมาไปล่ะว่าซั่นว่านำไป2เที่ยวเหรอครับพะนะ
1: ผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล้ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลอย่างกะสิบ่ได้คุณภาพ

0: ขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว
1: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
0: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด
2: ้อ043840122
0: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มีผัวเมียคู่หนึ่งอยู่กินกันมาดอนเติบละบ่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันดอกเพราะว่าเป็นคนหูผู้ดีทั้งคู่ผัวเมียนั่นเป็นครูผู้ผัวเป็นนักกีฬากอล์ฟวัชรทะมีอยู่คืนหนึ่งพันนอนอยู่น้ำกันเสียงผู้ผัวละเมอน้ำน้ำน้ำวัชรบาผัวเมียก็เลยปุ๊กฝันไล่ตีพี่วัชรฝันว่าตีกอล์ฟตกน้ำวัชรบ่เป็นหยังดอกเป็นแค่ฝันผู้เมียปลอบใจว่ากันนอนตาจะข้าวละเมออีกละซ้ายซ้ายซ้ายว่าสันว่าผู้เมียกับโป๊กผู้ผัวกันอีกฝันว่าตีลูกล่องหลุมซ้ายแมนบ่พะนะผู้เมียกับปลอบว่านอนซาเป็นแค่ฝันว่าสันแล้วก็พากันนอนดอนเติบผู้เมียห้องโวยวายเลยบาดเนี่ยโอ้ยว่าสันเทิงเอามือกลุ่มของเจ้าของอะนะผัวผัวก็เตือนขึ้นมาโป๊กเมียบ่ท่านได้ตีแค่ดึงหญ้าโปรยเบิ่งทิศทางล่มซื่อๆพะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆค่ะวายยาสาซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ5ภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์หมู่เฮาโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกะพ่อกะปิดกะปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มขันปล่อยไว้โดนกระถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบ่ส้ม นอกจากนั้นกสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ่ะจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ลูกชายกับแม่เพิ่นโสกันโคลูกชายอายุประมาณ5ขวบนี่ละลูกชายก็ถามแม่ว่าแม่เคยขึ้นสวรรค์บ่ว่าซั่นผู้แม่ก็บอกว่าบ่เคยว่าซั่นว่าผู้ลูกชายก็เลยว่าเอ้าอีแม่สู่น่ะแจ๋วก็บ่ได้พะนะเอ้าแม่นหยังลูกคือว่าจังซั่นผู้แม่ถามก็อีแม่บ่อยู่บ้านมื้อนึงเขาย่างผ่านห้องน่ะแจ๋วน่ะแจ๋วบ่ปิดประตูน่าแจ๋วห้องว่าสิฮอดสวรรค์แล้วว่าสั้นดีเด้อีพ่อนอนทับน่าแจ๋วไว้คันบ่สั้นน่าแจ๋วหนีมูเฮาไปสวรรค์แล้วคะนะ

ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดก็อยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้เฮ้มวนกันอยู่มองนี้ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบาวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บาวสิทนมีของดีของเด็ดที่มูเฮาจำเป็นต้องเอามาใส่เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีหนำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่พระราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเขามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043แปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองอีกเท่านึงครับพี่น้องศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองคำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีพ่อบ้านผู้หนึ่งปกติเพิ่นเลิกงานแล้วก็กลับบ้านตรงเวลาเสมอเสมอว่าจันทะมื้อนี้หมู่บัดส่วนไปสังสรรค์ต่อปฏิเสธหมู่ก็บ่ได้ก็เลยไปปิดมือถือไว้นั่งน้ำหมู่ไปแต่ว่าก็ง่อยว่าผู้หมู่ก็เลยถามเป็นหยังเฮ้ยคือหง่อยแถวว่าซั่นว่าโอ้ยเฮาขึ้นยากกลับไปฮอดเฮียนแม่บ้านสิใส่เฮานี่ล่ะพะนะโอ้ยว่าแม่นอีหยังเฮาสิบอกวิธีให้ว่าซั่นเฮาเฮ็ดกับแม่บ้านเฮาประจำอยู่มัดพะนะพอเลิกกันแล้วเพิ่นก็กลับบ้านซะตั่วเอาวิธีหมู่มาใส่ซะแล้วคอยยองยองเข้าไปห้องนอนเลยก็เห็นนอนคุ้มโป่งอยู่มุดเข้าไปในผ้าห่มจัดการเลยเรียบร้อยมิดจัดคือหมู่ว่าอีหลีอ่ะก็เลยย่างเข้าห้องน้ำในใจก็คิดเออได้ผลอีหลีพะนะพอเปิดไฟห้องน้ำปั๊บเห็นเมียนั่งอยู่ในห้องน้ำตกใจซะแล้วเอ้าเจ้ามาอยู่นี่ได้จังไดเฒ่าพะนะอย่าเสียงดังเดี๋ยวอีแม่ตื่นว่าซั่นบ่าเอ้าเฒ่าแม่อยู่ไสว่าซั่นเอาก็นอนอยู่ทั้งเตียงเฮานะแล้วเจ้ากับเด็กคอยย่านเลยเอาเหล้ามานอนเป็นหมู่พะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนซึนกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: แม่กับลูกเพิ่นพากันไปวัดนั่งฟังพระเทศน์อยู่ดอนเติบผู้ลูกชายก็ปวดเหี่ยวสันตัวเพิ่นก็เลยแอวแม่แม่แม่หนูปวดเหี่ยวว่าสั่นผู้แม่ก็เลยบอกลูกชายว่าตายในวัดได้ว่าอย่าว่าเหี่ยวเด้อลูกมันบ่สุภาพว่าสั่นเอ้าคันบ่ให้ว่าเหี่ยวสิให้ว่าหยังสั่นผู้ลูกชายถามผู้แม่ก็บอกว่าให้บอกว่ากระซิบว่าสั่นก็แล้วไปว่าอาทิตย์ต่อมาผู้พ่อก็เลยพาลูกมาวัดบาทเนี่ยเปลี่ยนกันกับแม่ว่าสันเถาะฟังเทศโดนเติบลูกไส้ก็ปวดเหี่ยวสันตัวบาทเนี่ยเพิ่นก็เลยแอวพ่อหนูอยากกระซิบพะนะผู้พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวให้เพิ่นเทศจบก่อนลูกมันเสียงดังกระซิบบ่ได้ยินดอกพะนะโดนเติบไปได้หน่อยก็สิอดบ่ได้ตัวก็ให้ซะแล้วหนูอยากกระซิบว่าสันบ่าเสียงก็เริ่มดังขึ้นเนาะผู้พ่อก็เลยอดบ่ได้ซะแล้วคันสั้นก็กระซิบใส่หูพ่อเลยลูกพะนะเปียกมอดเหี่ยว
1: อะมันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตือนไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆอ้าวม่วนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกะเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกะโทรมาเด้อ
2: 043840122
1: โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: โรงเรียนอนุบาลครูเพิ่นเอิ้นเด็กน้อยมาถามให้การบ้านไปและเด็กน้อยบ่ยอมเฮ็ดเพิ่นก็เอิ้นเด็กน้อยมาถามเป็นหยังจังบ่เฮ็ดการบ้านมาส่งคุณครูคะเด็กน้อยก็ตอบว่าบ่มีอารมณ์ค่ะคุณครูคะนะเหตุการณ์บ้านก็ต้องมีอารมณ์บ่ไผบอกไผสอนว่าซั่นเพิ่นถามเด็กน้อยว่าเด็กน้อยก็ตอบว่าบ่มีผู้ใดบอกไผสอนดอกค่ะแต่ว่าเคยได้ยินคุณพ่อกับคุณแม่เว้ากันคุณพ่อกับคุณแม่เว้ากันจังใดเห็นคุณแม่ถามคุณพ่อว่าเป็นหยังบ่เหตุการณ์บ้านแน่คุณพ่อก็บอกว่าบ่มีอารมณ์พะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เสร็จบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้ว่ามีสารตกข้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นยอดน้ำกดลงไปค้นจัก 2-3 เทียเท่าไรแล้วเหนียวตุยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิงใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเลพาราพีเมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์
0: 0438401222
1: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
2: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทอง นใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: ยายครับผมจะเปิดร้านใหม่อยากให้ยายไปอุดหนุนเป็นคนแรกเพื่อเป็นสิริมงคลว่าสั่นว่าผู้หลานเบาทางยายก็เลยบอกว่าโอ้ดีละลูกมาเป็นคนหูผู้ดีแท้ขนาดสิเปิดกิจการใหม่ยังอุตส่าห์ให้ยายไปประเดิมให้เอาเลิกเอาไส้นะลูกนะเปิดเมื่อใดล่ะผู้หลานก็บอกว่าเมื่ออื่นยายว่าสั่นว่าอ๋อได้ได้ยายสิไปจะเศร้าเลยล่ะบักลาขายหยังล่ะขายโรงศพครับพนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อยราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทอง

0: นใจโทร
1: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
0: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

ไว้แล้วดอกเมืองกรุงเปลี่ยนจากผ้าทุ่งมนุ่งกางเกงยีนและทิ้งให้พ่อเท้าแกงเฝ้าคอ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ชีวิตคนก็เหมือนบทเพลงนะครับมีทั้งช้ามีทั้งเร็วมีทั้งนุ่มมีทั้งแข็งนะบางทีก็สับสนวุ่นวายบางทีก็สมูทนะครับมีความสุขหลายๆเพลงที่พวกเราร้องกันมาเขียนกันมาเป็นบทเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกของปุถุชนนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปจากไหนเขียนจากความรู้สึกภายในลึกๆและเชื่อว่าเพลงทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเกิดจากความรู้สึกเกิดจากอารมณ์ของคนที่แต่งหลายเพลงถูกแต่งขึ้นในสถานการณ์ที่บังคับจึงทำให้บทเพลงเหล่านั้นเป็นบทเพลงที่มีความหมายบางเพลงลึกซึ้งกินใจถึงขนาดน้องๆเพลงชาติเลยจะบอกให้ผมคิดว่าเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้นะครับคนไทยคงจะไม่มีคนใดไม่รู้จักนะครับนอกจากไอ้คนที่มันไม่คิดถึงบ้านนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณอยากจะเปลี่ยนเพลงชาติก็เอาเพลงนี้เป็นเพลงชาติแทนก็ได้แล้วผมว่านะเดือนเพ็ญครับ

คุณลุงผีสหายไฟหรือคุณลุงอัศนีพลจันทร์นะครับผู้ประพันธ์บทเพลงนี้นะครับเดือนเพ็ญหรือคิดถึงบ้านครับขอบคุณขอขอบคุณมือโอโบและสองสาวเชลโลผู้น่ารักนะครับวันนี้นะครับคอนเสิร์ตจะไม่สมบูรณ์ได้นะครับถ้าขาดออร์เคสตรานะครับโดยเฉพาะคุณแน่นนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเพลงนะครับแล้วผมเองก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสเช่นนี้อีกหรือเปล่าเพราะการเดินทางมาครบ20ปีแม้ว่าจะโกงอายุไป2ปีนะก็ถ้าวันนี้นะครับขาดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับของทีมงานหลายๆส่วนนะครับคงไม่มีประวัติศาสตร์หน้านี้แน่นอนพวกผมคิดอย่างนั้นนะครับแม้ว่าการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการรำลึกถึงวาระ20ปีจะไม่มีอาจารย์ธนิตมาร่วมแต่ก็มีลูกชายอาจารย์ธนิตมาร่วมนะครับผมแนะนำเลยนะครับอาจารย์ธนวยนะครับช่วงชกนี่เหมือนพ่อแต่ว่าฝีมือยังเป็นรองนิดๆขอเวลาหน่อยนะฮะเหมือนไก่อ่ะต้องซ้อมมากๆนะฮะ

0: ขอบคุณครับ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: แม่เรื่องรำวงนี่ต้องยกให้พงเทพกระโดดชำนาญเขามาพี่น้อง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: จากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ลายปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังฆจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี
2: ้สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาดคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจร รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนต์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง

0: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
1: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล Literacy และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษก

0: จำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยอง จันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์คสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: หลังเกมแมนยูบุกเสมอฟูลแลมนะครับในนาทีแบบเกือบสุดท้ายเลยนะเกือบสุดท้ายของการแข่งขันเนาะก่อนที่จะทดเวลาพิเศษนะครับมามานั่งเหลากันดีกว่าว่าเป็นไงรวมไปถึงการตัดเกรดนักเตะในค่ำคืนของเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ
3: ครับผม
2: มานั่งพูดคุยกันขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดนะครับ
3: ครับมันเมื่อเช้าผมดูผมดูรายการเฮียสอใช่ไหม
2: ครับ
3: มีคนเขาคอมเมนต์ว่าทำไมแมนยูยิง2ประตูแล้วไม่เสมอผมหาอะไรกำลังกินโจ๊กอยู
2: ่
3: แมนยูยิงเข้าไป2ลูกทำไมเสมอครับเงี้ยแล้วคุณลุงสนเลยยุทธเขาอ่านไงผมเลยหาเลยครับ
2: มันก็พอให้ได้แซวมันทำไงได้มันเข้าประตูตัวเองอ่ะ
3: ลัมเมนโอ้โหสาดแบบเขาเรียกอะไร
2: โอ้โห
3: เซฟติดกับ DKR เข้าสิง
2: อีก
3: เ
2: ซฟแล้วเซฟอีกลัมเมนอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะบอกว่าฟุตแลมไม่คมผมก็ไม่ใช่อ่ะผมว่าลัมเมนก็เซฟนะเขาทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมของฟุตแลมอ่ะเอาอีกอย่างนึงผมรู้สึกว่าในการจัดการของจอร์จคิงจอร์จคิงไม่ได้เลย
3: ใช่ปวดเลยนะ
2: ใช่ทั้งกองกลางรวมไปถึงกองหลังแล้วนะลูกชองก็แบบดูเชื่องช้าไปเนาะ
4: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เห็นสีดำเป็นควันยามฟ้าห้องตึงๆคิดถึงหน้าอายบ่อน้องใจทั้งพี่มา

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเริกทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43 และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
3: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ

0: มหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต
2: ่อขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
7: ให้โสดให้มันให้มัน
8: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
6: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงบลูทูธวิทยุไมค์ลอยไมค์เ

0: าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: วันนี้อ้ายบ่มีน้องยืนส่งทาง
5: พ่อตะท้องพ่อตะท้องบ่ตะใส่เด้อสั่งบ่พ่อใส่นะไฟเหม็น
6: ชั่วเสน่ห์หน้าให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสุบอนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสลับคำขึ้นนี้นะนะครับที่ลองพอกันคือเก่าเหมือนเดิมรายการสดๆนะครับคนทุกคนบอกว่าอันเป็นยังไงเมื่อนี้คืออากาศเย็นสบายมีฝนตกบอกก็มีนะครับพี่น้องบางมองก็ตกอยู่นะฮะในภาคอีสานเฮาก็ตกอยู่นะครับแต่ว่าสมมุติได้ตกทั่วไปนะครับตกเป็นบางมองนะครับแต่ว่าก็มีความชื่นหลายขึ้นทั้งอุบลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็น้ำหลายครับน้ำหลายทั้งเชียงทั้งน้ำยืนทั้งสุรินทร์ทั้งบัวเชษทั้งสิ้นนะครับน้ำฝนหลายฝนตกบางสองสามมือบางหันหลายก็สิล่ะครับพี่น้องเฮาเห็นหน้าอาศัยน้ำฝนถ้ามันมามันก็มาทีละหลายๆนะครับกระท่วมไปนะครับแต่ว่าก็ยังได้อยู่ดอกนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าน้ำมาหลายๆถึงท่วมมันก็น้ำยังไหลลง

น้องน้องหยังใดอยู่เก่าอยู่กับข้าวเดียวมือสองมือกระเบิดแล้วกระแหงนะกับบางหม่องก็มีน้ำขึ้นมาอีกเนาะเอาสำหรับผู้ใดที่ฟังอยู่นะครับในนี่ก็ถ้าได้เห็นผู้ใดฟังจากคนถ้ามันไปจังใดเบิดนี่จังใดคือสัญญาณว่าท่านเนี่ยมาดีเออกับว่ามันมาหรือว่าหันก็ได้เนาะฟังอยู่นะครับหรือว่าท่านได้ไปฮอดพี่น้องเฮ็ดจังใดคันฮอดพี่น้องนะครับพากันตื่นพากันท่วงนี่เด้อเป็นกําลังใจบัดนี้สินจะบ่ได้เว้าวาวว้าวอยู่ผู้เดียวเราคนว่าเว้าอยู่หั่นล่ะเว้าปากเป้าไปซื่อๆว่าซั่นคําบ่ได้ยินนําเออเอาจักเพลงจะเปลี่ยนไปคือเนาะเอาอีกเพลงเนาะนะครับพี่น้องระวังรอพี่น้องสาก่อนนะครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: นะครับนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจประกาศถึงพี่น้องที่กำลังฟังอยู่เนาะนะครับสบู่นี่นะครับจะเดินทางมาหอดมือวันประมาณวันอาทิตย์เนาะนะครับเพราะนั้นสบู่ไก่มีสูตรนมเขามีสูตรมะขามสูตรนมแพะสูตรก้อนกลมนะครับก้อนกลมหรือว่าสบู่สูตรใดเอียงล่ะสูตรขมิ้นเนาะนะครับนะครับสูตรมะละกอนะครับนี่สิมาเนาะเพราะฉะนั้นสบู่ที่หายไปเกือบ2เดือนกสิมาช่วงประมาณวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่ล่ะมื้อนี่ล่ะนะครับครับพี่น้องจะสร้างกันเลยกันละกันเด้อนะครับส่วนคุณแม่ลำไพ่บอกว่าสร้างเป็นสบู่นมเขาเอา800เดี๋ยวลงทะเบียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวกันมาฮอดกับฝ่าวส่งให้เลยเนาะนะครับนะสวัสดีครับไปใส่แล้ว
4: ฮัลโหลจ้า
3: ครับผม
4: ไอเสียงขอฟังเพลงในระบบเบา
3: พี่เงี่ยงนะ
4: ฟังเพลงงานงาขาหน่อยเด้อจ้า
3: ครับงาครับไก่งาครับ
4: ฟังเด้อบาเด้อ
3: ครับ
4: อาวุธที่มาเนี่ยเป็นรอว่าบาวันอาทิตย์บ่
3: กำลังเดินทางมาออกจากกรุงเทพแล้วล่ะ
4: จ้ามาหอดวันอาทิตย์เป็นเบา
3: เมนกะที่สร้างกะสร้างโลดมันสุก
4: จ้าไอ้เพียงที่สร้างวันสุกดอกเบา
3: เออกะที่สร้างกะที่ข้าวสร้างโลดมันสุกวันหยังนี่กะสร้าง
4: มันสุกแล้วไอ้เพียงที่สร้างนมเผาดอกเบาเด้อ
3: ครับว่าสร้างกับว่าสร้างกะสร้างคุณแหละนะครับวันจันทร์บุรีวันจันทร์กะสิได้วันอังคารตัวครับ
4: ไอ้เพียงของฟังเพลงมันนั่นงาขามหน่อยก็ว่าเด้อ
3: ครับผมงาขามหน่อยจัดให้เลย
4: คนตกแค่แค่ไม่เบาว่าตะเช้าสิบวันก็เกิดไม่เบา
3: น่าคือตกดีแต่ทางคุณ
4: ตกแค่แค่ว่าตะเช้าวังนั่นวังนั่นไม่เพียงเบิ่งชิ้นทุนสิไม่เบา
3: ทีไปชิ้นน้ำเขาสิทุนซื้อวันชิ้นทุนสิแล้วอันอย่างกรอบซื้อวันหัวด่วนว่าติอย่างไรศึกวันหัวด่วนครับผม
4: ยังเวิงเจ๊กับชิงทุนนี่ล่ะจ้า
3: จ้าจ้าจ้าเอาชิงทุนกับชิงทุนโอ้ยอ่อนซ่อนศึกวันหัวด่วน
4: แต่เพียงขอมอบเดี๋ยวจะมา
3: เอามอบไปศึกวันหัวด่วนอ้วน
4: อันนี้จีตองลูกจะแก้วัตวานแม่พันเหตุบางคนทองน้องดันมือแม่ต้องลอยเดี๋ยวจ้า
3: จ้าจ้า
4: ตาเสียร้ายของความสีแม่มาไม่น้อยสีฐานเพื่อนลาเจดวานาสีส่วนดังแล้วเพื่อนนั่นละ
3: ยันแล้วล่ะน้ำสีส่วนดังแล้วล่ะน้ำโขงก็คืนไหลตรงนี
4: ้จ้าไอ้สาวกาลาจีนไอ้เจ้าเสริมไอ้เสริมก็ที่นอนบ้านเจ้าบ่าวนี
3: ่นอนบ้านก็ได้ฟังดอกถ้ากันนอนวัดเหมือนมืออื่นมือฮือสิเปิดเทปสะดอกบึ้งส้มบึ้งคือ
4: ด
3: อก
4: เอาไปลงอันนี้เจ๊สอนอยู่ในการในร้านเดินเบา
3: ครับ
4: นายนาไม่ใจแล้วล้อคือเจ้าเห็นกับมันหลักการสอบคุณนายคนนี้เจ้า
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: สวัสดีจ้าเอาไปละทีไปละทีไปแล้วไปเลยไปแล้วก็อย่าไปรับนะครับส่วนสบู่สูตรใดเนี่ยที่มีสูตรมะขามนะฮะบากกะนมเขานมแพะมะละกอแล้วก็สูตรขิงแล้วก็ขมิ้นนะครับสิมาฮอดประมาณวันอาทิตย์นะครับสามารถส่งออกได้นะครับกันมาฮอดวันที่ก็ส่งออกวันอาทิตย์กันมาฮอดไว้ก็ส่งออกแล้วกันมาฮอดบ๊ายบายก็เป็นส่งวันจันทร์ไผที่สร้างก็สร้างเด้อนะครับนี่ก็จะสร้างมาละๆพี่น้องทั้งคุณแม่ลำไผ่เนาะนะครับบอกว่าเอาจัก800เด้ออันนี้เขียนไว้ให้ละเด้อนิสัยเนาะก็เขียนไปหลายๆระยะนิสัยผู้ได้เอาหยังแน่เอาอะไรก็สั่งมานะครับอันนี้เว้าให้พี่น้องเสือเด้บ่แม่นเว้าให้พี่น้องปลาแนวอื่นได้อีหลีเด้นี่มันมีอันนี้หยังก็คุณบุญญาพรนะครับผมว่านมข้าว4โหลคุณแม่พันปีบักขาม200นะครับร้านชิปมอสี่แยกไฟแดงเอาบักขาม3โหลสบู่กันสบู่นมข้าวนะครับคุณแม่น้อยสีทานกับจักอีหยังเนี่ยดอกบักขามนมข้าวนี่ล่ะอย่าสิฟันรวมเราเป็น600เด้อข้างมาทั้งใดนี่ล่ะคุณแม่ลำไพสดิปรีชากลุนนมข้าว800อันนี้เพิ่นสร้างไว้เด้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ใดบ่ทันได้สร้างก็สร้างเนาะนะครับเพราะท่านก็สร้างเสียไปนะฮะ
4: จ้าม
3: ียังล่ะอาจารย์
4: จ้า
3: โ
4: อ้โหอาจารย
3: ์ว่าจังใดล่ะลูกศิษย
4: ์ว่าอยู่อาจารย
3: ์ว่าไปแล้วล่ะ
4: จ้าอาจารย์อาจารย์เนาะอาจารย์ช
3: ื่
4: อเนาะ
3: แม่นอาจารย์สู้ตะกะพุงโล
4: อาจารย์ชื่อนะจ้า
3: อาจารย์ชูอาจารย์ชูตะกะพุงโล
4: คิดฮอดจนฝันเห็นนะไ
3: อ้คิดฮอดจนฝันคิดฮอดหยัง
4: ว่าว่าไหนคือไอ้โซ่เพียงนะลืมพ่อเพียงลืมคือสิน
3: ว่าไปยังไงก็ว่าโหลดเถาไปแห้งแล้วล่ะย่อมรับ
4: คือสื่อเพียงนะ
3: ไปซื้อของหลั่นในเขาเอื้อนว่าอันคุณพ่อพะนะก็บ่ได้เอื้อนพี่จักเทียตะกี้ก็รับบ่ได้ล่ะซุมื้อนี้เริ่มรับได้เอ้าเอามึงเห็นหน้ากูเป็นคุณพ่อกะว่างไหนล่ะลูกขายหยังแน่ล่ะลูกนั่นแหละ
4: บอกไปน้อยให้เที่ยงให้ได้จ้า
3: แม่น้อยก็หายไปใส่
4: ก็สิไปนอนวัดบ่แม่น้อยก็ได
3: ้ก็สิไปนอนวัดตัวนอนปีตะเทีย
4: เนี่ยปีตะเทียคือว่าล่ะปีตะเท
3: ีย
4: จ
3: ้
4: า
3: เอ้ยจ้า
4: เสร็จแล้วเด้อ
3: ครับ
4: จ้าบอกเออท้าตัวจริงนั่นเลยเด้อ
3: ครับผมได้ครับ
4: ต้องไปบอกเด้อจ้าเด้ออ
3: ือฮึ
4: ไอ้กำลังเงียบตัวป้าแม่มาให้คนเด้อจ้าน
3: อนอยู่หั่นล่ะพวกกำลังเงียบทั้งหลายให้เงียบอยู่หั่นล่ะ
4: เงียบฟังอยู่นี่ก็จะว่าฟังซื้อคืนซื้อคืนฟังคนโทษเพิ่นหาดีเจซื้อมือเพิ่น
3: เพิ่นฟังแล้วเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นฟังดีคือฟังไปจังซั่นล่ะ
4: อยู่ท่านรถมาฟังมวนอยู่ท่านรถว่า
3: คือว่าบ่มี
4: จะขอเป็นมวนๆท่านรถมาเนาะ
3: หรือว่า
4: ดังแค่ปานใดสั่น
3: เด้อคือว่าฟังเพื่อว่าบ่มีหม่องสิฟังคือจังได๋คือสายพันธุ์ตกอยู่หั่นก็เลยฟังหม่องนี้ว่าซั่น
4: แต่จะได้ดังแค่ปานใดขอให้ขึ้นไว้หม่องไว้บอนสั่นเพิ่นว่าเนาะ
3: จ้าเอาไปโลด
4: ขอให้ดูใจด้วยจ้าเด้อ
3: ครับผม
4: สวัสดีจ้า
3: ครับสวัสดีครับกันสายพันธุ์บ่ตกก็ไปสู่คืนแล้วพี่น้องเฮามีสิทธิ์ที่จะไปไปเลิศนะครับพิบอันผู้โทษโทษสู่คืนผู้ฟังกับฟังสู่คืนคือกันเพราะว่าหมุนไปริกไปพ่อคนนี้อีกแสดงว่าผู้ฟังกับฟังสู่คืนคือกันบ่ได้ว่าแต่ผู้โทษโทษสู่คืนเนี่ยผู้ฟังกับฟังสู่คืนบ่ได้อยู่คืนในคืนนึงแม่นบ่ล่ะอันนี้คือความจริงเด้ฮัลโหลครับเอาไปใส่ละครับผม
5: ขอฟังเพลงแน่หัวล่ะ
3: เพลงหยังเนาะหั่น
5: เรียนหกค่ะเรียนหกเอไอค่ะเอไอเรียนหก
3: เรียนหกมันคือเป็นฝนเดือนหกคืออย่างอีหยังว่าไม่กันน่ะ
5: เรียนหกแล้วค่ะ
3: โอ้ยเนาะเดือนหก
5: เลยจะเป็นยังไงพี่น้อยพี่มา
3: ครับ
5: เจ้าไ
3: รครับ
5: แม่เสียร้ายแม่มุกค่ะแม่มุก
3: ครับ
5: เสาคารสินค่ะ
3: แก
5: ายทางยายมอดจะให้เบอร์ทุกหมู่ทุกคนละค่ะเงินหน่อยทุกคนให้ไรความไข่ยายนี้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเพื่อนกันได้บ่โตตก
3: เออบ่โตก็บ่โตก็สะดวกสะดวกสะดวกนะครับมองตกก็ตกคือว่าล่ะพี่น้องมันบ่ตกทั่วไปแต่ว่ามันก็คือมืดมือเด้มื้อนี้ก็คือยังมืดมือเนาะนะครับอ้าวคุณแม่พันเอ็ดนะครับอ้าววันนี้ผู้ใดไปนอนวัดกับไปนะครับผู้ใดบ่นอนวัดก็โทหรือว่าบางคนก็ไปนอนวัดก็โทได้สารวัตรสมศักดิ์จาก101จากทางจังหวัดบุรีบอกว่าขึ้นฮอดเด้อครับเด้อขอบคุณครับที่เข้ามาฟังเนาะนะครับพอกันวันที่26เด้อกันยาฮัลโหลครับ
6: เดี๋ยวจ้าสั่งไหมนะจ้า
3: อันใดก่อน
6: เอาน้ำมะนาวเอายาสีฟัน200เด้อ
3: ยาสีฟัน200เอายังอีกเอายังอีก
6: เอาน้ำเขาละน้ำเขา200
3: มะขามเดียวร้ายมัน เองมะขาม
6: ร้อยนึง
3: เออเป็น500นี่แล้วกันยัง
6: เป็นจักบาทจังว่าล่ะเพิ่นก็
3: เป็น500แล้ว
6: จ้าเอาบ่นําเขาอีก100นึงเป็น600
3: ครับ
6: จ้าเป็น600บ่มาล่ะแม่นบ่น
3: ี่แม่นครับแม่น
6: จ้าๆๆๆมอบอันขอฟังเพียงได้เด
3: ้อเอ้ยอันถึงมอบถึงขอเอาลงไป
6: กอดหมอนข้างนั่นพุ่นล่ะ
3: กอดหมอนข้างครับ
6: จ้ามอบเป็นเมตตาได้เด้อ
3: ครับ
6: แม่ซื้อว่าแม่ว่าบ่หมอบหรอกเราไปนอนละมื้อนี้เราไปนอนบ้านตะมื้อนี
3: ้ก็จังว่า
6: จ้าเที่ยงเลยเด้อไม่ต้องรอเลยเด้อเสียหลายพร้อมพันเอ็ดบ้างอันนี้เด้อาเชียวมามาเลยเด้อจ้าสาวกาฬสินธุ์คนสวยเลยเด้อจ้าสามีพันเอ็ดแม่น้องแม่จวนแม่หน่อยเด้อจ้ากันเมฆสวนเด้อจ้าเมฆบุญย่างเมฆแก้วเมฆเทียนเด้อ
3: ครับ
6: เสา2004เด้อ
3: คุณต้น
6: สาวเตสีทอง
3: ครับ
6: ไม่ละรอนะความสวยสวยสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองไปนะครับสุบองสุบอนโทษกันวุ่นวั่นวุ่นวั่นภาพยนตร์เดี๋ยวมาฟังเพลงของเมเทียงถ้าเกินอุ้ยเพลงของเมเทียงมันว่าจุศิลป์ลอกอินเดียนี่นะครับงานเพลงอันงาคำน้อยมือนี่คนโทษสุบว่าหลายดอกว่าก็มือนี่วันศิลป์เนาะนะครับมืออื่นก็เป็นมือวันนั่นเคลื่อนอย่างนะวันเขาพรรษาละมืออื่นเนาะนะครับมืออื่นเขาพรรษามือนี่แม่ออกแม่ขาวกับพักกันไปวัดนะครับบางวัดก็บางบ้านก็บ่ไปนะครับไปแต่ไม่ออกคําไปนอนนะครับทําบุญทําเค้าเอิ้นว่าทําวัดตอนเช้าตอนแรกนี่แหละนะครับอดอาหารเนาะนะครับเป็นการแสดงฝึกถึงธรรมะศึกษาอดทนนะครับส่วนมื้ออื่นวันจันทร์ก็เป็นมื้อวันเข้าพรรษานะครับผู้ละคนมามื้อนี้เป็นวันอาสาฬหบูชามันแปลว่าจังได๋อาสาฬหบูชามันหมายเข้าว่าจังได๋นะครับพี่น้องฮู้บ่ล่ะมันแปลว่าจังได๋อาสาฬหบูชาเนาะนะครับบางเทื่อบางทีก็บ่ฮู้เด้คนมันแปลว่าจังได๋ว่าซั่นนะมันวันอาสาฬหบูชานี่เพิ่นก็ห้ามขายเด้นะครับวันอาสาฬหบูชาคือมื้อนี้กับมื้ออื่นกับวันเข้าพรรษาห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงเลยห้ามขายเลยนะครับบ่ให้ขายนะครับแต่ว่าขายได้นะครับขายได้เฉพาะในร้านอาหารอาคารในสนามบินนะครับแล้วก็ขายได้ในโรงแรมตามกฎหมายว่าโรงแรมขายได้ตามสถานบริการตามกฎหมายว่าสถานบริการนะครับขายได้ในสถานจัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือระดับนานาชาตินะตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ใดฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุก6เดือนปรับบ่เกินนะครับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเอาฝากไปถึงพี่น้องร้านขายเหล้าขายยาเด้อนะครับกะมื้อนี้ก็มื้ออื่นมัดมือเลยนะครับเพราะมันห้ามแต่จะชั่วโมงใดชั่วโมงนึงนะครับห้ามขายคันตำรวจไปจับก็สิว่ากันบ่ได้เด้ถือว่าเพิ่นประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฮู้จักเด้ออันใดเป็นอันใดก็ดี วันอาสาฬหบูชานะครับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับจะมีปรากฏการณ์สำคัญอยู่4ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาก็คือเทศแรกนะครับไม่ถึงมาเทศเทศแรกนั่นแหละคันบอกแสดงธรรมเทศแรกปฐมเนี่ยเป็นครั้งแรกไม่เป็นปฐมบันเทิงศิลป์ดิปฐมบันเทศนาคือเป็นการแสดงธรรมเทศแรกนะครับก็คือสือว่าธรรมที่ว่าในที่ว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนี่นะครับแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับได้ปฐมสาวกคำว่าปฐมสาวกก็คือครั้งแรกมีสาวกคือมีบริวารนะครับเป็นพระภิกษุนี่ล่ะแล้วก็เป็นมือแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อมีบริวารแล้วพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในมือเดียวกันคือมือนี้ล่ะมือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คำว่าพระรัตนตรัยก็มีอย่างแน่ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคำสอนคำพี่ใบล้านนี่แหละนะครับส่วนพระสงฆ์ก็คือบวชมังหันล่ะนะครับที่ได้มาครบแล้วนะครับถือว่าครบนะครับเมื่อนี้ก็จึงถือว่าเป็นวันอาสาฬหบูชานี่แหละแปลว่าวันที่ครบทุกแนวก่อนสิว่าเป็นศาสนาใดนะครับขอแน่ยุ่มมองใดก็คิดฮอดจัดไฮเดอร์คุณดันว่าปีปทุมโอ้ยไม่เคยขึ้นหอนเดี๋ยวมันอันขายหมาไปซื้อไหมเดี๋ยวก็ยังหอนเอามาฟังงานเพลงก็กันละกันงานเพลงแรกนะครับงานคำหน่อยบ้าจุศิลป์ลองเองแม่เทียงขอมาแล้วก็ฟังน้ำกันสุขคนเด้อไปใส่ละมาทำไม

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๋วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: ติดต่อมาทางบ่าวชู่สินเดี๋ยวเราไม่ต้องติดต่อผู้อื่นเนาะนะครับเป๊กกล้วยตราไหว้กิ่งกองสีเขียวของแท้ต้องมี30เม็ดนะกินวันละ1เม็ดวันละ2เม็ดก็ได้วันละ3เม็ดก็ได้นะครับกินแล้วก็สิกินข้าวแซ่บสายตาดีแล้วก็โรคหลงลืมก็สิบ่ใครเป็นนะครับแล้วก็โรคจมดูก็สิบ่มีเพราะว่ามันก็สิให้กินข้าวแซ่บแล้วก็นอนหลับแม่บ่ได้จมดูตื่นขึ้นมาก็สิมีแต่หิวดีเพิ่นเราก็ว่ามันสิบ่อ้วนบ่อ้วนครับบ่อ้วนมันก็ไปดูแลส่วนต่างๆผิวพรรณดีขึ้นด้วยนะครับแค่แป้งกล้วยวันละ1เม็ดนี่แหละพี่น้องก็ลองไปเบิ่งเนาะหรือว่าถามเขาเจ้าผู้เขาเจ้าเคยซื้อใส่ละเป็นจังได๋นะครับเนาะนะครับบ่เป็นอันตรายดอกเป็นสมุนไพรแหละครับเพราะว่าบ่อยุศิลป์บ่หยังหลายบ่ได้นะครับมันสิเป็นการเว้าให้พี่น้องชวนเสือนะครับเนาะมันเป็นการผิดกฎหมายการประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพี่น้องบายุศิลป์ก็เรียกว่าให้พี่น้องชวนเสือนะครับไว้ชวนเสือดิชวนเสือเอาที่เว้ามาอยู่นี่บ่ว่าสิเป็นอีหยังแน่ล่ะน้ำมันเขียวนะครับสูตรแม่มะลินะครับเป็นน้ำมันเขียวหลอดยาวๆนี่ล่ะนะครับมีแผลสดแผลหยังท่าใดบ่มันก็เป็นน้ำมันเขียวกับท่าใดสูตรดมถูท่าได้เบิดนะครับพี่น้องนะครับวิ่งเวียนจังซี่แต่ว่าบางคนก็แพ้กินนะบางคนก็มักขี้เพิงแบบขี้เพิงพวกยาหม่องยาหยังนี่เป็นขี้เพิงยาหม่องสมมุตินี่ก็มีหลายยี่ห้อมีหลายอย่างยาหม่องเขียวก็มียาหม่องเหลืองก็มีเนาะนะครับแล้วแต่ผู้ใดเบิ่งแล้วมันถือกับระบบของเจ้าของระบบร่างกายของเจ้าของเนาะระบบเครื่องในคือโรคสีนั่นล่ะขันสายพาดมันตึงหลายจังซี่มันก็เฮ็ดให้ชำรุดไปค่ะมันย่านหลายตุเรียงตุเรียงมันก็สีเขามีแต่ลูกหินเต็มอยู่นะครับขับแกบขับพร่ำกับบ่ได้ปนออกมามุนมัดนี่มันย่านนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายคนเฮาก็เปรียบเสมือนโรคสีละนะครับก็มันยังฟิตๆอยู่นี่เฮ็ดหยังก็บ่เจ็บบ่ปวดนะครับไปเสียหญ้าเกี่ยวหญ้าก็บ่เป็นหยังได้เบิดนะแต่สมมุตินี่ลูกขึ้นก็โอ๊ยนะครับนั่งก็โอยลูกก็เอ่ยนอนก็โอยยามสิลูกก็สิต้องตะกี้ก็ลุกปึ๊บปั๊บโอ้โหสมมุตินี่ต้องใส่มือค้ำเข่าซะเกินค่อยๆเอาก้นขึ้นก่อนนะครับคือก็ยังเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นี่แหละมันจะเอาก้นขึ้นก่อนนะครับว่ามันจะหนักหนักไปเบิดหนักมาเอาก้นขึ้นก่อนคันมันขึ้นได้มันก็สิไปนะครับย่างไปได้กุ้นๆคันขึ้นบ่ได้มันก็อุ๊ยตัดๆๆๆๆๆคือยังเสียงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ล่ะอุ๊ยตัดๆๆๆๆตายตายตายตายเซไปก็มีเนาะนี่คือคนเฮามันถึงเวลาเนาะถึงเวลามันแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดได้ให้มันฝืนเวลาบ่ได้ว่าอย่าให้มันไปไกลกว่านั่นเนาะอายุเนี่ยแม้เขาจะเอิ้นเฮานี่เบิ่งหน้าเบิ่งตาแล้วก็เอิ้นเป็นพอคนเดียวเฮาอายุหลายเฮาก็ยอมเอิ้นเป็นแม่นะครับลูกหม่องก็เอิ้นลุงไปเลยนะครับบางคนก็เอิ้นป้าไปจังซั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่สิเอิ้นเนาะนะครับตามหน้าตานั่นล่ะแสดงเฮาเฒ่าบ่แฮงก็ยังเอิ้นก็ยอมรับไปก็สิมีความสุขคือใส่เสียงงามแท้ปะนะคุณได้จำไม่พ้อนคุณได้อีดนะครับจากศูนย์การศึกษาหนองเลียดอาสมะแล้วก็ล่องวิชิตป้ากันไปเที่ยวหมาเก่ามาละตีนะครับเที่ยวหมาเก่าไปหาเบื้องนั่นเบื้องนี่นะครับมีโอกาสไปกับไปนะครับประชาสัมพันธ์เด้อไปสิไปเที่ยวไปไหว้พระไหว้หยังช่วงเขาพรรษาเนี่ยวันที่8เสาร์ที่8เดือนสิงหาคมกับวันที่9ไปนครพนมเด้อนะครับไปล่องเรือนครพนมไปไหว้พระนาคีนะครับหรือว่าจะไปหาหยังเบิ่งสถานที่สำคัญไปวัดไปหยังนี่ละเชิงเป็นเชิงพุทธศาสนานะครับไปเที่ยวรถตู้หลายคันเด้อพี่น้องสิไปถามว่ากูละจักบาทกูละพันหาคือเพียงแต่เอาก็นอนคืนหนึ่งเนาะนั่นคือหนึ่งกินยูฟี่แม่กินลงไปไปน้ำเนจ้าไปน้ำอลงทะเบียนเนาะนะครับเบื้องนี่เบื้องหันแนนไปเบื้องเพราะต้องเบื้องเจ้าของดอกเบื้องไปเบื้องนั่นเบื้องนี่บ้งผู้อื่นนะครับ พราะว่าเจ้าของบ่ต้องไปเบิ่งดอกเฮาเห็นแล้วมันเป็นจังได๋ฮู้จักเบิดฮู้จักอาการเจ้าของก็เป็นแบบนี้นี่เบาหวานขึ้นเด้อก็เป็นแบบนี้เบาหวานลดเด้อเฮาฮู้เจ้าของแล้วดิเออก็เป็นแบบนี้วินไปซั่นนะครับอืมนะไป2ที่นั่งมันบ่2บวกรถคันหนึ่งก็สิประมาณ10ที่นั่งคันมันหลายก็สิหลายแล้วนําเที่ยวงานนี้ก็ซอยกันนะครับบ่มีของฟรีบ่มีเด้อนะครับของฟรีไปดีเบิดมือบ่มีมีแต่เสียเงินนะครับเสียเงินพอน้ํามันช่วงนี้ก็แพงก็เที่ยวไปนะครับหาอยู่หาอยากหากินหาฟ้อนหาล้ําไปหาเบิ่งนั่นแหละเบิ่งนี่เบิ่งนี่หรือเบิ่งนั่นไปนะครับไปเบิ่งวัฒนธรรมทั้งชายแดนทางนครพนมบางคนก็เคยไปแล้วล่ะบางคนก็บ่เคยไปบ้านพักโฮจิมินห์ก็บ่เคยไปเด้ไปเคยโบสถ์คลีตก็บ่เคยไปจวนผู้ว่าเก่าก็บ่เคยไปนะครับมีซอนพรสูงเปอร์เซ็นต์บ่จ่าบ่มีแต่โมโหก็บ่ได้บ่จ่ายเงินน่ะบ่มีสูงเปอร์เซ็นต์บ้านโฮจิมินห์ก็คือสมัยสงครามเวียดนามโฮจิมินห์นี่นายกของประเทศเวียดนามนี่เวียดนามเหนือกันแต่บ้านนั้นแต่ก็ลบกันแล้วก็เลยหนีมาหลบภัยอยู่ประเทศไทยมาอยู่ที่ตำบลนี่ล่ะนะตำบลอาสามารถนะฮะเออตำบลอาสามารถมึงอยู่นครพนมแม่นอันนั้นมันถาดพนมเนาะนะครับอยู่นครพนมนี่ล่ะแล้วก็มาอยู่ในสวนคนนี่ครับมะลีอืมมาอยู่ในสวนแล้วก็บัญชาการนะครับขามโขงไปทางพุ่นฟังมีข่าวไว้ข่าวอย่างทรงไปโดยคนไทยบ่ฮู้นะครับว่าเขามาลีอยู่นี่อยู่นครพนมอยู่กลางใจกลางเมืองนครพนมสมัยนั้นมันท่านได้เจริญมันจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นห้วยอยู่ติดเลาะน้ําโขงนี่ล่ะห่างจากน้ําโขงประมาณสัก 5-6 กิโลเนาะนะครับบ้านยุสินกับพากันไปเบิ่งนะครับไปเบิ่งแล้วโอ้สมัยนั้นก็มีคอมมูนิตี้ขึ้นมาในภาคอีสานเฮาเนาะนี่ล่ะคือที่มาของคอมมูนิตี้เข้ามาเขาก็มีลูกน้องเข้ามาเขาเลยมาเผยแพร่ลัทธิคอมมูนิตี้นี่ครับพวกเขาคนก็หลงผิดก็มาอยู่ในป่าในหยังสินะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองจากประชาธิปไตยเป็นคอมมูนิตี้นะครับทางราชการไทยกับพากันปราบนะครับบอกให้ลงพิษให้ออกมาซะมีแต่คนไทยทั้งนั้นขากันเองนะครับส่วนที่ก้อมได้ก็เป็นเวลาหลายปีนะครับผู้คนก็เสียอีหลีเนาะนะครับเสียลัทธินี้นะครับนั่นอาจจะเด็ดขาดแต่ว่ามันมาเป็นประชาธิปไตยนะครับกันเขาว่าสมมติว่าเฮ็ดเข่านี่เฮ็ดหน้าเข่าหน้าเจ้ามีหน้าอยู่ซ้ำนี่สิบไรเพิ่นสิเอาอยู่ประมาณ8ไร่นอกนั้นอีก2ไร่เฮาเอาไว้ตะกินประมาณนี้นะครับเนี่ยหลวงสิเอานี่คือลัทธิบ่ได้ขาฟันหยังกันบ่ได้เสียเลือดเสียเนื้อแต่ใส่ลัทธิข่มเสือว่ากันสุดท้ายก็กลับขึ้นว่าเป็นประชาธิปไตยคือเก่านะครับเป็นหยังก็มันยังมีอยู่ภาคอีสานหลายเพราะว่านะครับตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เขามาจากทางจีนทางเวียดนามมาส่องสุมอยู่เนาะนะครับอ่ะว่าประวัติศาสตร์ให้ฟังขึ้นรถแล้วเก็บเงินเลยทันทีเลยจ้าว่าซั่นแมนเราถามเนี่ยผู้สิไปนํานั่นเขาออกรถแต่เก็บม่วงเครื่องสิท่านบ่อันไทบ้านเข็มติดต่อเด้อพี่น้องผู้ใดหั่นเอ้าเดี๋ยวมาฟังงานเพลงนะครับงานเพลงนี่ล่ะที่ขอกันมาล่ะนะครับเมียอีหยังก็เช้าสัมผัสว่าเมียลําดับ2อีหยังสักอย่างนี่ล่ะผมก็จําบ่ได้นะครับเมียว่างเมียว่างโอ้ยก็ว่างซั่นเนี่ยเมียว่างคันเมียบ่ว่างนี่สิเป็นเมียหยังเมียเกาะทั้งตัวนะครับเมียว่างอันดับ2พรอภิรดีแล้วกันเนาะผมหาคนอื่นบ่ได้นะครับมันหลายคนลองโพดนะครับธรรมดาล่ะบางคนก็ทักกันลองอยากลองหยังไหนก็ลองเขาเปื้อเอาไปโหลดเนาะบ่ได้เสียเงินเนาะเขาลองจากของก็ลองลองดีบ่ดีผู้ความเวิร์ดดังกว่าซ้ำขอเพลงเนมักสาวซ้ำน้อยนะครับของสมจิตบัวทองเด้อจากคุณอีหยังจะลองครับเนี่ยนะครับคุณสงสารเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวฟังเมียว่างอันดับ2กันแต่ว่าเมียว่างอันดับ1อยู่ใส่บุเอาขอเพลงหยังว่ามาไทอาสามารถสิเปิดเพลงแล้วได้นี่ขอเพลงอีหยังเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังมาฟังเพลงเมียว่างอันดับ2มอบให้เมียว่างอันดับ1ก็สมมติมีอันดับเนาะบอกให้สาวสัมผัสของกวนนะครับพี่น้องทางบ้านหนองน้ำลึกอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับ

0: นับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080 979 8200
1: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
2: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
1: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
2: ่
1: ออ
2: ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
1: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
2: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
3: บ่าวชูศิลป์080 979 8200 080 979 8200
4: อ่ะนะครับพี่น้องปองไปนะนะครับฮอดใส่เราว่าหันเนาะสบู่นะครับผู้ใดฟังอยู่ดื้อสบู่สิเดินทางมาฮอดประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่ล่ะนะครับพี่น้องสามารถสร้างในเลตานี่เนาะนะครับสั่งก่อนเฮาก็สิได้แพ็คกล่องซองมาฮอดวันอาทิตย์ตอนบ่ายเฮาก็สิส่งเลยมีสูตรนะครับมะขามนี่ล่ะนะครับแก้คันแก้ไข้มีสูตรน้มเข่านมแพะสูตรมะละกอสูตรขิงนะครับแล้วก็สูตรขมิ้นนะครับนี่ที่ที่จะมาเนาะนะครับ6เก็ดสูตรนี่ล่ะนะครับสิมาฮอดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องการใส่สบู่อยู่สบู่ละข้างท้อละข้างอยู่ก็สั่งมากก็แล้วกันเนาะนะครับส่วนกาแฟแปะกล้วยยาแปะกล้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมสมขวดละ200บาทคือเก่าเนาะนะครับน้ำผึ้งก็200บาทนะครับยาสีฟันของปัญจสีกะตลับละ50บาทยาบวนปากกะ60บาทแหล่บ่แพงเนาะแป้งพัฒนาก็120นะครับนี่นะครับตรงนี้กล้วยผงดิบบ่มีเด้อนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องสั่งไปแล้วสงสัยท่านได้หมดมันก็นอนนอนทุ่นก็เลยท่านได้เอามาจำหน่ายคันพี่น้องสั่งพุ่นละนะครับสั่งก็บ่โดนมือ2มือก็ฮอดนะครับสั่งเพราะว่าสินค้าก็มานอนปึ๊บนี่นะซื้อมาเฮาซื้อมาหน่อยๆมันก็ได้ราคาสูงเขาต้องซื้อมาจำนวนหลายนะครับซื้อมาจำนวนหลายประมาณเบาต่ำก็หาพันบาทย่างหนึ่งเนี่ยจังซื้อมาหาพันบาทเลยครับต้องซื้อขนาดมันก็ซื้อมาแค่ร้อยสองร้อยมาขายบ่ได้ยังครับพี่น้องนะครับเขาขายราคาสูงเขาบริขายราคาสูงไอ้เขามาคิดขายราคาสูงเขาก็ขาดทุนนะครับขาดทุนบ่เท่าไรครับพี่น้องนะครับขาดทุนแล้วเรื่องกำไรบ่ต้องเอาถึงบ่มีอยู่แล้วเนาะนะครับมันก็อยู่บ่ได้นะครับเนาะอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเบิ่งกันแล้วกันเนาะซื้อสินค้าผู้ได้ซื้อครบ800บาทฟรีขาส่งในช่วงนี้นะครับครบ 1,000 บาทมีของแถมติดไม้ติดมือไปของแถมก็สิเป็นสบู่นี่ละพี่น้องเนาะนะครับเคยแถมเสื้อผ้าพี่น้องไปหมดเพราะมันขาดหมดละติปานนี้เนาะนะครับซื้อไปแล้วก็คือว่าละเป็นผ้าขี้ริ้วหมดจังได๋บุนะครับจะอย่าลืมว่านะครับคำว่าผ่าคิริวเนี่ยมันต้องมีสุจุบันถึงมันจะเป็นแนวสิบ่ดีละนะครับที่บ่ได้ใส่แต่มันก็ได้ใส่เช่นน้ำเหี้ยน้ำหกนะครับปนขวมอันนั้นอันนี้นะครับไก่ขี่ใส่เหี้ยนเอ้ยนะครับมันต้องได้ใส่ผ่าคิริวผ่าคิริวมันอาจจะบ่มีราคานะครับบ่มีค่าแต่ว่ามันก็ขาดบ่ได้ทุกเครื่องเฮือนนะครับก็คือกันครับของใส่สิจำเป็นนี่แหละครับพี่น้องนะครับพวกสบู่ยาสีฟันนี่แหละนะครับมันก็ขาดบ่ได้คือกันแต่ว่าพี่น้องสิใส่ยี่ห้อหยังก็แล้วแต่เนาะนะครับบางคนก็ติดสบู่เหลวบางคนก็ว่าอันลูกสาวขอไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพก็ส่งมาให้ค่ะมาให้ใส่เดือนละเหมือนอันละแพงดิอันละ199พุ่นกันอันนั้นก็แล้วแต่มันเป็นทางเลือกก็แล้วกันเนาะของเราประสิทธิ์เป็นสบู่สมุนไพร ป็นทางเลือกทางนึงเนาะนะครับกับพี่น้องใส่แล้วก็ติดอกติดใจหรือว่าลองเอาไปไว้ในห้องน้ําก็หอมนี่ก็ลองซื้อเบิ่งเนาะนะครับเอามาฟังงั้นเพลงตามเดี๋ยวบอกกฎหมายพี่น้องฟังกันนี่ 3:00 นกว่าแล้วนี่นะครับมีเรียงว่าจังซี่ครับพี่น้องคือว่าผู้ที่มีที่ดินสปกนะครับมีที่ดินสปกนะฮะแล้ววันที่นี่เอารถขนดินมาตักดินเอารถไถบอกเป็นคนมาโจกดินสปกออกไปขายนะฮะออกไปขายนะครับหรือว่าโจกขุดหนองแต่เอาดินนั่นขี่ขุดขึ้นไปขายอันนี้มีความผิดบ่เพิ่นถามมาอันนี้มีความผิดเด้อครับเด้อมีความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะลักทรัพย์เปลี่ยนคือว่าลักทรัพย์เพราะว่าดินนั่นเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับบ่แม่นที่ดินของเฮาเป็นที่ดินเฮาใช้สิทธิ์ในการทำมาหากินซื้อเฮาบ่ได้สิทธิ์หยังเลยบ่ได้กรรมสิทธิ์แม่นจะมีเป็นเอกสารบักอย่างไงขุดแดงแต่เฮาก็บ่ได้กรรมสิทธิ์เฮาได้แค่สิทธิ์ในการทำกินเขาให้ทำกินเท่านั้นบ่ได้มาให้มาขุดดินหรือขุดอีหยังต่างๆในหันไปขายเนาะอย่างต้นไม้อย่างสิปลูกขึ้นมาสิไปตัดก็บ่ได้เด้พี่น้องตัดขายก็บ่ได้นะครับต้องปลูกแล้วก็อยู่กับที่เลยเพราะปลูกแล้วมันก็เป็นของติดดินดินเป็นของผู้ใดเป็นของหลวงต้นไม้ก็ต้องเป็นของหลวงพื้นดินก็จะเป็นของหลวงการขุดขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาไว้หม่องเก่าบ่สามารถที่จะขุดแล้วเอาใส่รถดำไปขายหันขายนี่นะครับหรือว่าบางคนก็ไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าให้พวกรถดำเขาไปเพราะว่าจะของขุดหนองว่าสันการที่รถดำเขาไปเข้าไปเห็น

315 บาทตลอดทั้งเดือนเนี่ยบ่ถึง315 บาทเพิ่นก็สิจ่ายให้ร้อยนึงนะครับคําว่าได้ใส่น้ําอยู่ประมาณ50 60บาทต่อเดือนเพิ่นก็จ่ายให้เลยหลวงสิจ่ายให้เลยนะครับหลวงสิจ่ายให้นะครับคันผู้ได้ใส่น้ํา100นึงต่อเดือนก็ฟรีทําบ่ได้ใส่ทั้งบ่ได้จ่ายแต่คันผู้ได้ใส่น้ํานะครับไม่เกิน315 บาทหลวงสิจ่ายซอย100เดียวในจํานวน315 บาทนี่นะครับหลวงสิจ่ายเพียงให้เพียง100นึงนะครับส่วนเกินไปก็ประมาณเท่าไหร่ครับก็ลบกันไปนะครับมันก็สิเหลืออยู่ส่วน215 บาทนี่เจ้าของบ้านจ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องใส่น้ำย่างประหยัดนะครับน้ำมันสูบกันมากบ้านเฮาเนี่ยสูบกันมากนะครับจากสามารถที่จะว่าเฮาจ่ายค่าน้ำไปนะครับคันบ่เกิน315 บาทเพิ่นสิซอยคั่วละ100นะครับแต่ว่าคันเกินนะครับคันเกิน315 บาทเพิ่นบ่ซอยได้พี่น้องเสียเอาเองนั่นก็เกิน315 บาทแต่เราเจ้าใส่น้ำหลายเสียเอาเองก็ว่าจังซั่นใส่น้ำหลายก็ใจก็เจ้าเปลี่ยนว่าซั่นแต่ว่าพวกที่ได้สิทธิ์นี่ต้องเป็นคนที่มีบัตรคนจนนะบ่แม่นได้สุคนเด้คือเฮือนน่ะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรเฮาอื่นบัตรคนจนนี่ล่ะต้องมีบัตรมื้อนี้นะครับจังสิได้สิทธิ์นี่นะครับซอยค่าน้ํา100บาทนะฮะโดยให้มีการลงทะเบียนครับว่าลงทะเบียนพี่น้องก็ลงยากอีแหละนะครับเดี๋ยวทางพาณิชย์จังหวัดเพิ่นก็สิมาซอยเฮ็ดให้นะครับทางอบต.เฮ็ดให้แล้วก็สิเริ่มใช้เดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้ก็จ่ายเองซะก่อนเด้อบ่ได้ซอยเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพิ่นก็ซอยนี่ครับซอยเป็นย่างๆไปเพราะบางคนก็อยากลำบากอีหลีเนาะพี่น้องนะครับเห็นอยู่นะครับคนละคนกับลงทะเบียนกับว่าพานว่ามีรถมีล่าเป็นเจ้าของห่างเงินส่วนกับมีซั่นเขายืมลูกหลานเอาเอกสารไปเฮ็ดก็ต้องไปพากันไปติดต่อขอคืนสิทธิ์โอ้ยวุ่นวายไปหมดพี่น้องไปฮอดต้องไปฮอดขนส่งไปฮอดพาณิชย์จังหวัดพุ่นแล้วนะครับหลายอย่างเนาะเพื่อสิเอาเงิน300ต่อเดือนนะครับที่ยิ่งเบาแล้วก็300ต่อเดือนมันก็ได้หลายได้ปีนึงนะเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ได้เกือบ3,600ดินะครับ3,600ดิซื้อของเนี่ยได้หลายเยอะดิเนาะผมคิดรถหลายกับตาอยู่เอาละบอกพี่น้องฟังซ้ำนี่แหละนะครับเป็นเนื่องเป็นเล่าข่าวดีผู้ใดบ่ได้ฟังก็ถ้าฟังมารุ่นก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวมาฟังงานเพลงหลายๆงานเพลงที่ขอกันมาจบแล้วบ่สิสินจากลาพี่น้องไปซะก่อนเด้อพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้นสบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

เลยตายแล้วหน้าตาดูไม่ได้เลยสุขศรีลูกลุงผู้ใหญ่อะนะมันน่ะจะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัย

0: ่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันวานไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงฝากดินขับร้องโดยผ่องศรีวรนุชครับ

วันนี้รายการระเบียงเพลงจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับผ่องศรีวรนุชผู้ขับร้องเพลงฝากดินครับผ่องศรีเรียนหนังสือชั้นประถมปีที่1ถึง4ที่โรงเรียนวัดแก่นเหล็กครับเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้สอบเรียนต่อชั้นม.4 แต่ว่าต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่อำนวยและก็ยังสงสารแม่ที่ต้องพายเรือเร่ขายขนมหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดายครับนับตั้งแต่เด็กๆผ่องศรีมีความรักด้านการร้องเพลงเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเมื่อสบโอกาสที่ละครเร่คณะของหนูสุวรรณประกาศละครเร่ชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาแสดงที่อำเภอมโนรมเธอจึงไปสมัครเพื่อขอทำงานกับคณะละครเร่ซึ่งเจ้าของคณะก็มองเห็นว่าผ่องศรีมีหน่วยก้านดีจึงได้เมตตารับไว้ใช้งานทั่วไปในคณะระหว่างนั้นก็ได้ทราบว่าผ่องศรีมีความสนใจในการร้องเพลงเป็นพิเศษทั้งผ่องศรีเองก็มีน้ำเสียงที่ดีมากครับก็เลยได้ให้โอกาสผ่องศรีได้ขึ้นร้องเพลงสลับฉากหน้าม่านและก็เล่นเป็นตัวละครประกอบเป็นครั้งเป็นคราวครับซึ่งผ่องศรีก็ได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นทั้งยังกระตือรือร้นในการฝึกฝนการเต้นระบำประกอบเพลงจนแคล่วคล่องเป็นที่พอใจของเจ้าของคณะเป็นอย่างยิ่งทำให้ค่อยๆขยับฐานะจากนักแสดงประกอบเป็นตัวละครสำคัญมากยิ่งขึ้นและก็กลายเป็นนางเอกประจำคณะในที่สุดโดยได้แสดงเป็นนางเอกในเรื่องสโนว์ไวท์เป็นเรื่องแรกโดยนับว่าเป็นนางเอกที่อายุน้อยที่สุดในคณะนะครับเพลงฝากดินเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผ่องศรีวรนุชขับร้องได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงหลายๆคนเป็นเพลงดีที่เรายังคงคิดถึงมาจนถึงปัจจุบันจากเรื่องราวชีวิตของผ่องศรีวรนุชทำให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตหมดเวลาของรายการระเบียงเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงิน

0: มานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังหลับเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องผู้สูงอายุควรมีชีวิตอยู่อย่างไรขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี
1: ้บริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้นั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำตรงกับวันพระด้วยซึ่งเป็นวันที่ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาวัดอยู่เป็นปกติสำหรับญาติโยมที่มาวันอาทิตย์ก็มากันตามปกติเพราะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานวันพระสมัยก่อนก็เป็นวันหยุดงานเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เป็นสากลคือมันไม่เหมือนกับที่อื่นๆก็เป็นกันลำบากในการติดต่อทางราชการเลยเปลี่ยนมาหยุดงานวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันสากล

มันทั่วไปส่วนญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อถึงวันพระก็ยังหยุดกันอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะชาวนาชาวสวนพอวันพระก็หยุดการไถนาให้สัตว์พักผ่อนคนก็ได้ปล่อยพักผ่อนไปด้วยวันอื่นก็ทำงานตามปกติอันนี้มีอยู่ตามชนบทบ้านนอกหลายๆแห่งแต่ว่าในกรุงเทพนั่นเป็นเมืองสากลการหยุดก็หยุดกันในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็มาวัดได้ไม่ใช่มาไม่ได้ที่ไหนก็มีการแสดงธรรมในวันอาทิตย์ก็ควรจะมาฟังธรรมในวันนั้นเพราะว่าหยุดอยู่กับบ้านเฉยๆก็ไม่ได้อะไรในทางจิตใจมาวัดได้กำไรเป็นบุญเป็นกุศลยังควรจะได้มาโดยเฉพาะวัดชลประทานรังสิตเหล่านี้ได้มีการแสดงธรรมวันอาทิตย์มาตั้งแต่ปี2503จนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วญาติโยมก็มากันอยู่เป็นปกติมาฟังบางคนก็มาฟังตั้งแต่เปิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่หยุดเลย น่าจะมีรางวัลจะมีลูกหรือมีอะไรรางวัลโยมฟังธรรมมันก็ปีก่อนนี่มัน34ไอ้ก็ปีมากๆเกินไปหน่อยจะได้แจกรางวัลคนฟังธรรมมากๆเป็นที่ชื่นใจสำหรับวันนี้ก็จะพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนเฒ่าคนแก่เรื่องของคนเฒ่าคนแก่เขาเรียกว่าผู้สูงอายุเรียกไม่ให้น้อยใจแต่เรียกคนแก่นี่จะน้อยใจเลยเรียกว่าผู้สูงอายุเรียกหลอกว่าผู้สูงอายุกว้างแล้วมันสบายใจน้อยความจริงสูงอายุมันก็แก่นั่นเองยิ่งสูงมากก็ยิ่งแก่มากเป็นเรื่องธรรมดาไอ้เรื่องความแก่เนี่ยความจริงเราก็แก่มาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มจับปฏิสนธิในครรภ์ของคุณมารดาเนี่ยก็เริ่มแก่แล้วคือการเติบโตขึ้นนะก็เรียกว่าเป็นความแก่แต่แก่ขึ้นหรือว่าแก่ปกปิดไม่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่ถ้าพูดโดยธรรมะก็เรียกว่าเป็นความแก่ชนิดหนึ่งเหมือนกันแก่ขึ้นจนกระทั่งครบ10เดือนก็ออกมาจากท้องมารดาแต่เดี๋ยวนี้มีคนเกิดไม่ถึง10เดือนมากถ้า9เดือนกว่าก็คลอดแล้วได้ถามคุณหมอว่าทำไมจึงคลอดเร็วอย่างนั้นเขาบอกว่าสภาพความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเช่นว่าคนอยู่บนภูเขาเลยมักจะเกิดโดยไม่ครบ10เดือนแต่คนอยู่ในที่ราบเนี่ยมักจะเกิดคริบ10เดือนมันก็แตกต่างกันเด็กที่เกิดไม่ครบ10เดือนนี่ลำบากดอยคลอดออกมาแล้วก็ต้องอยู่ในตู้อบทางโรงพยาบาลต้องหาตู้อบไว้มากๆให้เด็กเข้าไปนอนอยู่ในตู้นั้นมีอากาศหายใจมีความอบอุ่นพอสมควรจนกว่าจะออกจากตู้ได้มารดาบางคนเห็นลูกไปไว้ในตู้ก็สบายใจเลยไปเลยแล้วไม่มาเอาลูกคืนเป็นภาระแก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องเลี้ยงเด็กเหล่านั้นต่อไปจะเอาไปทิ้งไปขว้างมันก็ไม่ได้เพราะเป็นคนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องเลี้ยงไว้เป็นปัญหาทำให้เกิดภาระในการเลี้ยงดูบางโรงพยาบาลเด็กประเภทนี้ก็มากวันเคยมานิมนต์หลวงพ่อให้ไปเทศไม่ใช่เทศกับเด็กตัวน้อยๆเทศกับพี่เลี้ยงเด็กคือให้นึกว่าเด็กนั้นเป็นลูกของตัวก็แล้วกันแล้วเลี้ยงดูเอาใจใส่หน่อยให้เด็กสบายมีความสุขความเจริญต่อไปอย่าให้มีปมด้อยอย่าให้มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจติดใจไปจนกระทั่งเติบโตก็จะเกิดปัญหาเสียสุขภาพทางจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่อันนี้ร่างกายของคนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
เพราะการมีชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองความเปลี่ยนแปลงนั่นคือชีวิตตราบใดที่สิ่งทั้งหลายในร่างกายนี้ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าใครถามเราว่าชีวิตคืออะไรเราก็ตอบได้ตามหลักธรรมะว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงหรือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือชีวิตความเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าพูดอีกแง่หนึ่งก็คือการไหลที่ไม่หยุดไหลเรื่อยไปเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ไหลไม่หยุดกระแสลมที่พัดไม่หยุดกระแสคลื่นที่มากระทบฝั่งไม่หยุดอย่างนี้มันเป็นกระแสเป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติร่างกายเราก็อยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงถ้ายังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตแต่ถ้าหากว่าหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็หมดชีวิตมานั้นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าความตายคือที่สุดของการไหลหรือที่สุดของความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงไปหยุดลงตรงไหนก็เรียกว่าหมดลมหายใจตายกันที่ตรงนั้นร่างกายเรายังเปลี่ยนแปลงก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่หยุดยังไหลเลื่อนต่อไปเปลี่ยนแปลงต่อไปแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางลงแล้วคล้ายๆกับว่าเราขึ้นสะพานโค้งเหมือนกับสะพานพระปิ่นเกล้าจะเห็นชัดว่าโค้งมากเราขึ้นจากฝั่งพระนครเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางสะพานเมื่อถึงกลางสะพานแล้วก็ต้องลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกลับไปขวางพระนครก็ได้หรือเดินเลยไปลงขวางทนก็ได้ชีวิตเป็นอย่างนั้นคนเรามันเปลี่ยนไปถึงที่สุดแล้วก็ต้องลงคือการลงนั่นคือความแก่อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าแก่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นได้ว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเช่นผมเริ่มงอกอาควาตาเริ่มมืดมัวหูตึงควันโยกคลอนผิวหนังเหี่ยวแห้งสภาพของร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแก่มากแก่มากนี่เขาเรียกว่าชราภาษาบาลีเรียกว่าชราชราคือความแก่ชราเป็นทุกขาโยมสวดมนต์มาตะกี้นี้ว่าชราเป็นทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ครั้งความตายก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ได้อะไรไม่สมหวังก็เป็นทุกข์อะไรต่างๆเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามความยึดถือที่เราได้ไปเกาะจับสิ่งนั้นไว้จึงได้เกิดความทุกข์คนเราเมื่อชีวิตแก่เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อหนุ่มเมื่อหนุ่มเนี่ยมันคล่องแคล่วจะเดินจะนั่งจะลุกจะทำอะไรมันคล่องตัวแต่พอแก่ลงไปแล้วไม่คล่องตัวเดินก็ลำบากนั่งก็ลำบากนั่งนานก็ไม่ได้เว้นไว้แต่คนแก่ชอบเล่นไพ่คนเล่นไพ่เนี่ยแม้นั่งทนเหลือเกินนั่งกันหลายชั่วโมงเลินอยู่กับไพ่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เพลินก็ปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดไหล่ปวดเรื่อยๆไปนี่เป็นสมบัติของคนแก่ซึ่งเกิดขึ้นแก่จิตจะแก่ร่างกายของคนทั่วไปเรื่องร่างกายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เราจะหนีไม่ได้จะทำอะไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติหากแต่ว่าไม่เหมือนกันคือการปรุงแต่งร่างกายคนเราไม่เท่าเทียมกันบางคนก็เครื่องปรุงแต่งดีร่างกายแข็งแรงแก่ช้าแก่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันแก่ช้าหน่อยแต่บางคนก็เครื่องปรุงแต่งไม่ค่อยจะเรียบร้อยขาดโน่นขาดนี่

านั้นเขามีการควบคุมสินค้าที่ส่งเข้าไปถ้าหากว่าเขาตรวจแล้วคุณภาพไม่ดีพอเขาไม่ให้ขายให้ส่งกลับบ้านเมืองแต่จึงต้องส่งรถดีไปขายแต่รถที่ไม่สู้จะดีก็ส่งมาขายเอเชียขายเมืองไทยเราเมืองไทยเราไม่ค่อยจะกวดขันอะไรอะไรอะไรก็ขายได้มีคนซื้อแล้วก็ขายได้เอาไปชนกันทีไรก็พังไปเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงถูกฝนสักระดูก็สนิมเผือหมดแล้วส่วนล่างไม่ค่อยดีอันนี้มันแตกต่างกันตรงเครื่องประกอบก็ร่างกายของเรานี่มันประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าธาตุสี่อันนั้นเป็นส่วนสำคัญคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือของแข็งที่มีอยู่ในร่างกายธาตุน้ำก็คือของเหลวไหลเลื่อนไปได้ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิที่มีอยู่ในร่างกายธาตุลมก็คือแก๊สที่มีอยู่ในร่างกายเราเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประกอบสำคัญทำให้ชีวิตอยู่ได้ถ้ามันบกพร่องไม่สมบูรณ์ก็เกิดอาการผิดปกติซึ่งเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาป่วยมันก็ขาดโน่นบ้างขาดนี่บ้างหรือว่ามันโอเวอร์คือมากไปหน่อยธาตุใดมากไปมันก็เกิดโทษแก่ร่างกายเหมือนกันร่างกายมันเป็นไปอย่างนั้นสุดแล้วแต่การปรุงการแต่งแม่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันมันเกิดเพราะการปรุงแต่งในร่างกายบ้างเกิดจากสิ่งภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเช่นเกิดจากฤดูอากาศร้อนร้อนก็หนาวทันทีมีฝนตกทันทีร่างกายเราปรับไม่ทันก็เกิดเป็นหวัดเช่นในขณะนี้คนเป็นหวัดกันมากเพราะว่าฝนมันตกลงมาหน้าร้อนกลางคืนเรานอนไม่ห่มผ้าพอดึกขึ้นมามันหนาวพอหนาวร่างกายปรับตัวไม่ทันก็เป็นหวัดคัดจมูกอะไรไปตามเรื่องอย่างนี้มันเนื่องจากดินฟ้าอากาศเขาเรียกว่าอุตุคือฤดูการเป็นเหตุบางทีก็เนื่องจากอาหารเรารับการอาหารเข้าไปในเลี้ยงร่างกายแต่ไม่ได้พิจารณาว่าอาหารใดควรรับประทานอาหารใดไม่ควรอาหารใดจะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายเราไม่ค่อยจะพิจารณาให้มันละเอียดมีความหิวเกิดขึ้นก็รับทานไปซื้อของที่เขาทำไว้ขายบางทีเขาก็ต้มแกงไว้นานแล้วอุ่นไว้เรื่อยๆสภาพอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงรับทานเข้าไปก็ทำให้ท้องไส้เสียเกิดอาการผิดปกติในร่างกายน้ำที่เราดื่มเข้าไปเคยดื่มน้ำประเภทใดพอไปดื่มน้ำที่ไม่เหมือนน้ำดื่มก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติท้องเดินหรืออะไรต่างๆก็น้ำเป็นเหตุเหตุมันมีหลายอย่างที่ทำให้เราไม่สบายร่างกายของคนเรานั้นมีอุปสรรครอบข้างอุปสรรคข้างในอุปสรรคข้างนอกโรคบางอย่างเกิดภายในตัวเราเองเช่นโรคมะเร็งนี่มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นในตัวของคนนั้นไม่ใช่โรคติดต่อไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ว่าคนนั้นเป็นคนนี้จะต้องเป็นแต่มันเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคลการเกิดขึ้นของโรคนั้นก็คือการผิดปกติในร่างกายอาหารน้ำอากาศที่เราหายใจมันมีอะไรที่เป็นพิษเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายก็ทำให้เกิดโทษได้บ้านบางตำบลบางหมู่บ้านอยู่ในที่ที่มีฝุ่นหินชุกมากที่สุดเช่นว่าริมทางไปพระพุทธบาทไอ้ตรงนั้นอาจทำหินกันใหญ่ทุบหินย่อยหินฝุ่นหินนี่ฟุ้งอยู่ตลอดเวลาคนอยู่ในที่นั้นก็เรียกว่าปอดเป็นหินไปแล้วก็หายใจฝุ่นหนินกลับไปทุกวันทุกเวลาทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายทางราชการก็จะเข้าไปจัดการเหมือนกันแต่ว่าหินมันแข็งถ้าใครเข้าไปจัดการก็ถูกย้ายไปก่อนที่จัดการไม่ได้หินมันแข็งอยู่แข็งมากใครไปกระแตะเข้ามันก็เจ็บปวดไปตามกันผู้ว่าคนไหนไปทำท่าเอาจริงจังกับหินก็เดี๋ยวย้ายไปอะไรงั้นชาวบ้านก็กินฝุ่นต่อไป

0: ก็เคยเข้าไปนั่งแล้วถามไหมนี่พวกเราอยู่กันยังไงนี่หายใจเอาหินเข้าไปทุกวันทุกเวลาในปอดนี่คงจะเต็มไปด้วยหินแล้วเพราะมันมากเหลือเกินตาท่านก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นไรแต่เมื่อใดสักวันสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเป็นไรเป็นเลือดขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาเพราะสิ่งสะสมในร่างกายหรือว่าคนอยู่ใกล้โรงงานมีควันพิษกระจายออกไปในบริเวณนั้นมันก็ไปสะสมในร่างกายทำให้สุขภาพกายเสื่อมเกิดโรคเกิดไปได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นโรงงานทำไฟฟ้าที่แหม่เมาะแล้วกระดูหนาวอากาศมันกดต่ำฟันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นไปไม่ลอยไปมันไหลลงต่ำแล้วไปล่นลงไอ้สิ่งเสียหายฝุ่นกัมมันตภาพอะไรต่างๆมันก็ไปตกลงถูกใบไม้ถูกใบกล้วยนี่เหี่ยวไปเลยถูกหัวก็ตำท่าซึมซึมเสื่องเสื่องแล้วก็ล้มลงตายก็มีถูกคนก็ป่วยก็มีเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นเอะอะกันขึ้นเลยการไปคว้าก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่คนเหล่านั้นก็จำเป็นเหตุไปตั้งโรงงานที่นั่นคนเหล่านั้นชั้นแรกก็ดีใจโรงไฟคว้ามาตั้งใกล้บ้านเราจะได้ทำงานในโรงไฟคว้าไอ้คนทำงานมันก็ได้เงินแหละแต่คนที่ไม่ไปทำงานมันก็นั่งสูดควันพิษเข้าไปหลายปีก็เกิดโรคพยาธิขึ้นในร่างกายอันนี้เป็นตัวอย่างหรือว่าเราอยู่ใกล้ริมลำคลองที่มีน้ำสกปรกคลองบางสายเหม็นน้ำมันสกปรกเพราะคนมักง่ายชอบทิ้งสิ่งโสโครกลงไปในแม่น้ำเลยเกิดน้ำสกปรกเกิดเหม็นแล้วก็คนที่อยู่นั่นก็สูดกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลาวัดบางวัดในกรุงเทพเคยเข้าไปนั่งไม่สบายเลยมีกลิ่นเป็นขึ้นจากคลองเหม็นถามว่าอยู่ได้ไม่เหม็นนะเหม็นมานานแล้วเลยมันชินไปแล้วมันชินกับประสาทแต่ว่ามันไปรังแกปอดของเราเครื่องภายในมันจะไม่เรียบร้อยเพราะสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเข้าไปอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งภายนอกที่มากระทบเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเสียสุขภาพทางกายมีอยู่ทั่วไปเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะอาชีพสถานที่อยู่ที่อาศัยมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นจะหนีไปไหนพ้นถ้าเรามีเงินไม่พอแต่ถ้ามีเงินมีทองมากๆก็ได้ไปสร้างบ้านไกลๆจากสถานที่ที่มันมีสิ่งมลพิษแล้วก็เข้ามาทำงานชั่วครั้งชั่วคราวก็ไปได้แต่คนที่ไม่มีเงินจะอยู่อย่างไรโดยเฉพาะในแหล่งชุมชนแออัดเนี่ยไปเดินดูแล้วมันก็ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเพราะว่ามันมีแต่สิ่งโสโครกน้ำก็ไม่ดีอากาศก็ไม่ดีสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีดีเลยแต่คนเหล่านั้นจะไปไหนก็ไปแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ในสถานที่นั้นนึกแล้วก็นึกถึงเรื่องกรรมของคนว่าคนเรานี่กรรมจำแนกให้เป็นไปต่างๆบางคนก็ไปอยู่ที่สบายที่สะอาดสงบบางคนไปอยู่ที่ไม่สบายไม่สะอาดแล้วก็ไม่สงบน่ากรรมมันส่งไปเพราะอาชีพการงานที่เราจะต้องทำมีอยู่ในสถานที่นั้นก็เลยไปอยู่กันอย่างนั้นคนที่มาจากหัวเมืองความจริงอยู่หัวเมืองสบายกว่าอากาศดีกว่าอะไรดีกว่าทุกอย่างแต่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องอพยพเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองจะไปหาที่อยู่ดีๆที่ไหนได้ก็ต้องไปอยู่ในแหล่งที่ชุมชนแออัดอยู่กันอย่างง่ายๆบ้านทำง่ายๆเอามาสร้างกันไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันได้แต่ใต้ถุนนั่นมีแต่น้ำครำมีแต่กลิ่นที่ไม่สะอาดขึ้นมาเข้าจมูกอยู่ตลอดเวลาสุขภาพไม่ดีเด็กก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรผู้ใหญ่ก็ลำบากคนแก่ก็ลำบากแต่ว่าคนทำงานนั้นพอเช้าเอาไปทำงานพอห่างจากสิ่งเหล่านั้นแต่กลับมาพักผ่อนกลางคืนก็เจอกับสิ่งเหล่านั้นอีก สภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่น่าสงสารมีทุกบ้านทุกเมืองไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งมันมีด้วยกันดังนั้นแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่ก็มีเหมือนกันเป็นแหล่งอย่างนั้นก็มีในต่างประเทศที่เจริญแล้วมันก็มีเรียกว่าชุมชนแออัดอยู่กันไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาเลือกไม่ได้เลือกเกิดก็ไม่ได้ไอ้เลือกที่อยู่เนี่ยมันพอเลือกได้แต่ว่าปัจจัยมันไม่อำนวยให้เลือกเราก็ต้องอยู่อย่างนั้นทนอยู่ไปอย่างนั้นจนกว่าจะหมดลมหายใจนี่คือสภาพชีวิตที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่าสงสารน่าเอ็นดูคนเหล่านั้นมีทางใดจะช่วยได้ก็คนก็ไปช่วยกันอยู่ช่วยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าช่วยแล้วมันก็ช่วยได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ช่วยถาวรอะไรเมื่อวานนี้มีคนในกรมชนมา2คนมาขอเครื่องกระป๋องอาหารเท่าที่มีไว้บอกว่าจะเอาไปไหนเอาไปให้แม่ชีแม่ชีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครนายกที่นั่นลำบากบอกว่าเราไปช่วยมันก็อย่างนั้นแหละทำให้แม่ชีทุกข์มากขึ้นเพราะว่าพอได้กระป๋องได้อาหารดีก็กินสบายกินได้กี่มื้อของที่เราไปให้กินได้สักวันสองวันเอาหมดแล้วพอหมดแล้วก็ทุกข์เองไปเพิ่มความทุกข์ให้แม่ชีเก่าๆการช่วยอย่างนั้นคือว่าไม่ได้ช่วยถาวรถ้าช่วยให้ดีแล้วก็เอาแม่ชีมาอยู่แถวนี้ดีกว่าหาวัดให้อยู่หรือว่าหาที่ให้อยู่ที่มันสบายสบายหน่อยจะได้ไม่เกิดปัญหาวันก่อนที่แม่ชีมาตายที่นี่คนหนึ่งไม่ใช่ตายที่นี่ตายที่แหล่งที่อยู่ฮะแต่ว่าน่าสงสารอยู่อย่างน่าสงสารบ้านช่องที่อยู่นั่นก็มันแย่เต็มทีพระท่านไปเห็นก็สงสารแล้วก็ป่วยก็มาอยู่โรงพยาบาลนี่แหละที่กรมชนเนี่ยอยู่ๆก็ถึงแก่กรรมถึงแก่กรรมมาก็บอกมหาสงฆ์ว่าไปจัดการศพโยมไม่เอามาที่นี่เอามาเผากันที่นี่แล้วก็ไปดูที่อยู่นั้นยังมีแม่ชีเหลืออยู่กี่คนจะได้หาทางช่วยต่อไปช่วยมันถาวรไม่ใช่ว่าเอาอาหารไปกินมื้อหนึ่งแล้วหายไปแกก็เลยกินมื้อหนึ่งแล้วมันจะสบายเลยกลับหนักลงไปอีกทรมานตัวเองมากไปอีกเลยก็บอกเอาช่วยเอามาเผาเสร็จแล้วเหลืออยู่2 คน 2 คนบอกว่าเอาไปโน่นเถอะป่าไปไหว้ที่วัดปัญญานันทารามเถอะก็มีกุฏิเล็กๆแม่ชีเคยอยู่หลายหลังเวลานี้ไม่มีคนอยู่ดีกว่าที่เคยอยู่ที่อยู่ที่แหล่งตรงนั้นอันนี้ว่าที่นั้นแล้วไปอยู่โน่นมีน้ำมีไฟพอได้สะดวกสบายหน่อยอาหารก็ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันไปตามเรื่องดีกว่าเก่าแม่ชีก็ตกลงว่าจะไปแต่ตอนนี้ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเลนอยู่ที่ปราณบุรีหมดเมษายนก็กลับมาก็เอาขนกลับไปอยู่โน่นให้ไปอยู่สบายสบายเลี้ยงแกหน่อยเพราะว่าแก่แล้วไม่กี่วันก็ลาลูกเราเลี้ยงไม่ต่อเลยไม่เดือดร้อนช่วยกันช่วยถาวรช่วยอย่างนั้นแต่ถ้าเอาไปให้กินได้เมื่อนั้นแล้วก็ไม่มีกินต่อไปอย่างนี้ก็ลำบากช่วยไม่ถาวรอย่าไปช่วยให้เป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกก็ได้กินของอร่อยวันเดียวมื้อเดียวเมื่อต่อไปไม่มีกินก็นึกถึงอาหารนั่นก็เป็นทุกข์อีกมันก็ไปช่วยให้ทุกข์หนักลงไปไปอย่างนั้นหาวิธีช่วยให้มันถาวรดีกว่าก็บอก2 คนนั่นอย่างนั้นแต่ว่าเอาไปเถอะไปแล้วก็นึกว่าไปฝากก็แล้วกันแต่ถ้ามีทางใดที่จะขยับขยายให้แม่ชีที่เรารู้จักก็เป็นคนเคยอยู่กรมชนมาอยู่แถวนี้ก็ได้มีที่ให้อยู่จะได้อยู่สบายหน่อยตามประสาคนแก่คนแก่นี่มีความทุกเรื่องที่อยู่ทุกเรื่องอาหารทุกเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทุกความว้าวีก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครเอาใจใส่เป็นความทุกข์ของคนแก่ทั่วๆไปเราจะต้องหาทางช่วยนี่ทุกข์ตาก็เกิดจากร่างกายเป็นความทุกข์ธรรมดาที่จะเกิดมีแก่คนที่มีสภาพเช่นนั้นก็ช่วยไปในทางร่างกายช่วยให้เสื้อผ้าให้อาหาร จับที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาพาไปส่งโรงพยาบาลช่วยรักษาฝากหมอไว้เอาช่วยรักษานี่คนไม่มีญาติไม่มีมิตรช่วยรักษารักษาหายก็เอาออกจากโรงพยาบาลไปถ้ารักษาไม่หายก็ตายก็เอาไปเผาซะที่วัดเผาให้เปล่าๆไม่ต้องลำบากยากเข็ญอะไรนะก็ช่วยอย่างนั้นก็เป็นการช่วยคนแก่ที่มีสภาพอย่างนั้นทีนี้คนแก่เรานี่มันมีปัญหาทางจิตใจคือสภาพของคนแก่นี่ถ้านึกดูให้ดีก็เหมือนกับเด็กเหมือนกันคือไปสู่ความเป็นเด็กตอนปลายอายุตอนใกล้จะสิ้นอายุนี่ถอยไปสู่ความเป็นเด็กจิตใจก็เหมือนกับเป็นเด็กอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่คล้ายกับเด็กเว้นว่าแต่คนบางคนซึ่งได้ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่เปลี่ยนสภาพเป็นเด็กทางจิตใจมีความคิดถูกต้องมีการทำอะไรถูกต้องรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้ไม่สู้กันเลยแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่อ่านหนังสือธรรมะไม่ฟังพระแสดงธรรมอยู่ในสภาพลำบากว่าวีเพราะไม่มีใครเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งลำบากเดือดร้อนกับคนแก่บ้านบางแคเนี่ยท่านก็อยู่กันอย่างนั้นแหละไม่ค่อยจะเป็นสุขทางใจเท่าไหร่แต่ทางร่างกายนั่นกรมประชาสงเคราะห์ก็เลี้ยงดูดีอยู่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ดูแลมีนางพยาบาลมีหมอคอยตรวจตาดูแลเอาใจใส่สะดวกพอสมควรแต่ว่าด้านจิตใจนี่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะว่าลูกหลานไม่ค่อยจะไปเยี่ยมไปเยียนเอาไปทิ้งเลยทิ้งไว้กับสำนักบ้านคนชราต่อไปทิ้งไว้เหมือนกันทุกประเทศบ้านคนชรานี่เหมือนกันทุกประเทศไปต่างประเทศก็มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านคนชรามีคนทั้งอเมริกันดำอเมริกันขาวทั้งหญิงทั้งชายอยู่กันดูหน้าตาแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นไม่ร่าเริงอยู่อย่างคนมีอมทุกข์อมความโศกความเศร้าอยู่ในใจเพราะว่าไม่เหมือนใครนึกถึงตัวเองแล้วเกิดอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่เหมือนเขาที่อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ไม่เหมือนคนทั่วไปก็มีอารมณ์ไม่ค่อยสบายทางจิตใจแต่ว่าทางกายนั้นก็พอกินพออยู่เขาเลี้ยงดูอย่างดีพอสมควรอาหารการกินเรียบร้อยเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาแต่ป่วยทางใจนี่ไม่มีใครรักษาเท่าใดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรในเรื่องโรคทางใจเนี่ยเราไม่ใช่พวกไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรมีอยู่แห่งหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กับวัดไทยที่กรุงวอชิงตันใกล้วอชิงตันเนี่ยอยู่ติดกันห่างกันสองบ้านพระก็แกก็มาคุยกับพระพอทานอาหารเสร็จแล้วก็มาพวกผู้ชายโดยมากมาผู้หญิงไม่ค่อยมานั่งคุยกับพระแกก็สบายใจเพราะว่าพระคุยให้เข้าใจเรื่องชีวิตไปเทศกับคนเหล่านั้นบ้างพระก็ว่าได้ยินดีอนุญาตเจ้าหน้าที่บ้านคนแก่คนนี้เป็นบ้านของพวกบูตรคือศาสนาเขาสร้างขึ้นพระจะไปเทศเขาไม่ยอมเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนาที่ดูแลบูตรนั้นเออมันคนละศาสนามายุ่งไม่ได้ความคับแคบจิตใจคับแคบไม่ยอมถึงพระไปเทศก็ไม่ได้ไปกลับจิตกลับใจให้เปลี่ยนศาสนาอะไรครับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วทำจิตทำใจมันถูกต้องไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก็เป็นอยู่ไปเถอะไม่ได้มีจุดหมายอะไรที่จะไปเปลี่ยนใครให้เป็นอะไรแต่เขาไม่ยอมเพราะเขาใจไม่กว้างพอยังกีดกันอยู่ในเรื่องศาสนาเพราะเขาก็ไม่เข้าถึงธรรมะในศาสนาที่เขานับถืออะไรเลยก็เลยเข้าไปไม่ได้อะไรบอกเอางี้ก็แล้วกันนะโยมนะคนไหนอยากมาก็มาได้ทุกเวลามาเวลาไหนก็ได้ประตูวัดนี่เปิดอยู่ความจริงไม่ได้เปิดแล้วเมืองนอกเขาไม่เปิดเขาปิดไว้เรื่องมาอย่างนั้นแหละแต่ว่ามา
1: เข้ามาได้เพราะมันไม่ได้แสกลอนใครมาก็มาได้เขาก็มากันชวนเพื่อนมาหลายหลายคนมาคุยพระก็เลี้ยงน้ำชามีขนมคุกกี้อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พวกไอ้คนแก่ได้ดื่มน้ำชาได้กินขนมมีผลไม้ให้กินบ้างแกก็สบายใจมาเหมือนกับว่ามาพบญาตินะพบพระไทยก็เหมือนกับพบญาติได้คุยกันร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพระก็คุยธรรมะให้ฟังแนะแนวทางชีวิตให้รู้จักว่าชีวิตคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากอะไรควรจะคิดแก้ไขอย่างไรนะแนะสอนตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเอาอริยสัจนั่นแหละไปใช้ไปอธิบายแต่ว่าอธิบายในรูปให้เขาเข้าใจง่ายๆเขาก็รู้เขาเข้าใจความหมายจิตใจเขาก็สบายขึ้นอันนี้เป็นอาหารใจอาหารใจนี่ไม่ค่อยมีการให้กันไม่มีการแจกกับคนที่หลายคนหลายเหล่าที่ต้องการควรจะแจกให้แต่ไม่ได้รับแจกโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นี่มันจำเป็นที่สุดที่เราจะดึงเข้าหาธรรมะเข้าหาศาสนาธรรมเนียมบ้านเรานั้นคนพอแก่เข้าก็ทิ้งงานทิ้งการแล้วก็มาวัดถือศีลในวันพระมาพักผ่อนที่วัดอ่านหนังสือบ้างคุยธรรมะบ้างฟังพระเทศน์บ้างสภาพจิตใจก็สบายได้มาฉีดอัดความเข้าใจธรรมะก็ไปไว้ในใจแล้วออกไปอยู่บ้านก็เอาไปใช้ต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปไม่ค่อยจะมีความทุกข์เท่าใดนอนหลับเป็นสุขพอสมควรตามสภาพคนแก่แต่ว่าคนแก่ที่ไม่รู้จักวัดนี่ไม่ค่อยได้มาวัดมาวาไม่รู้จะไปวัดไหนไม่เคยสนใจก็มีเหมือนกันไม่เคยมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรเลยกลายเป็นเหยื่อของคนที่หลอกลวงคนแก่ไปก็มีเหมือนกันอย่างนี้ลำน่าสงสารเพราะว่าไม่ค่อยมาวัดชลประทานนี่คนบางคนอยู่ใกล้ยังไม่เคยมามีคุณยายคนหนึ่งอยู่ปากเพชรนี่เองเพิ่งมาวัดเมื่ออายุวัดได้25ปีเลยถามว่าโยมเคยมาหรือเปล่าไม่เคยค่ะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เลยบอกแม่โยมเดินทางจากปากเกร็ดมาถึงวัดชลประทานนี่ใช้เวลาตั้ง25ปีแต่โยมบอกว่านั่งรถมาประเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วกับไม่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับว่าเดินทางมาวัดนี่25ปีเพราะเขาสร้างวัด25ปีแล้วยังไม่เคยมาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็มีวาชื่อนี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่หามวงวานนี่ไม่ใช่ไกลอะไรเพิ่งมาไม่เคยมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันขาดคนชักจูงคนแนะนำไม่มีเพื่อนประเภทอย่างนั้นเพื่อนที่มาวัดนี่ต้องจูงเพื่อนที่ไม่เคยมาเพราะว่าก็ญาติโยมนี่มาวัดอยู่นี่อย่ามาคนเดียวมีเพื่อนผูงมิตรสหายก็ชวนกันมาบ้างชวนมาถ้าเรามีรถก็เอานั่งรถไปด้วยกันพามาฟังธรรมการช่วยให้คนได้มาหาพระได้ศึกษาธรรมะนี่เหมือนกับว่าเราให้อาหารวิเศษแก่ท่านผู้นั้นแจกอาหารวิเศษไว้ให้เขาได้เอาไปไว้ในใจสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นนี่เป็นเรื่องที่น่าจะได้ช่วยกันถ้ามีคนก็แก่ๆที่น่าสงสารพามาวัดมั่งมาวัดใกล้บ้านก็ได้วัดไกลก็ได้อุตส่าห์ชวนมาฟังกันแนะนำหรือว่าเอาเทปธรรมะไปให้แต่เขามีเครื่องฟังเทปถ้าอ่านหนังสือออกก็เอาหนังสือไปให้เอาไปให้บ่อยๆเขาก็จะได้อ่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการช่วยคนสูงอายุให้มีความสบายใจด้วยการให้อาหารใจแก่เขาก็จะมีความสุขทางใจอาหารอื่นนั้นมันไม่สำคัญเท่าอาหารใจอาหารทางกายเขามีกินอยู่แล้วเลี้ยงอยู่แล้วเขามีข้าวมีขนมมีอะไรรับทานกันอยู่แต่ว่ายังขาดอาหารใจบางคนก็มีความสมบูรณ์ทางอาหารกายแต่ว่าไม่สมบูรณ์ทางอาหารใจลำบากเพราะไม่รู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไม่ได้ลงไม่ได้ เพราะมีนั่งทุกข์ไปเรื่อยไปทนทุกข์ต่อไปความจริงทุกข์นั้นมันให้ดับไปก็ได้ให้ไม่ให้เกิดก็ได้แต่เรารู้จักวิถีทางของมันว่ามันเกิดมาทางไหนอะไรเป็นเหตุเป็นตัวการให้เกิดขึ้นเรารู้เราเข้าใจแล้วก็แก้ได้แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็แก้ไม่ได้เลยหันไปแก้นอกทางไปหาหมอดูไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือไปทำอะไรแบบไสยศาสตร์ช่วยไม่ได้จริงเหล่านั้นช่วยไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ทางออกว่าจะไปทางไหนจริงเหล่านั้นมีอยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆก็มีทุกวัดทุกวาก็ไปหาง่ายก็เลยไปกันอย่างนั้นถ้าไปพบพระที่ฉลาดหน่อยแนะแนวให้ด้วยก็ค่อยยังชั่วถ้าพระที่ไม่ค่อยฉลาดในธรรมะก็ดูแต่หมอแล้วก็บอกโยมต้องไปถวายสังฆทานเชียบ้างไปถวายสังฆทานวัดนั้นวัดนี้ไปซื้อถังสังฆทานที่เขาจัดไหว้เอามาถวายหิ้วมาเป็นแถวฮะนั่นมาเพราะหมอสั่งทั้งนั้นที่มาโดยมากหมอสั่งให้มามาตามหมอสั่งอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้ามาที่วัดนี้ก็ค่อยดีหน่อยเพราะว่าเทศเอาทุกรายมาถึงก็ไม่ให้ถวายเฉยแต่ถามว่าโยมนึกอะไรขึ้นมาจึงได้มาถวายสังฆทานถามต้นเหตุของเรื่องโยมก็บอกว่านี่ฉันนี่หมอก็บอกว่าดวงไม่ค่อยดีเพราะไม่ดีแล้วโยมรู้สึกตัวว่ามันไม่ดีอย่างไรบ้างเพราะไม่ดีอย่างไรมีความทุกข์อะไรที่ขังอยู่ในใจของโยมก็คุยกันพอรู้เรื่องโยมก็เล่าให้ฟังแล้วก็แนะให้แก้ปัญหาให้เข้าใจปัญหาถูกต้องแล้วก็จึงจะให้ถวายสังฆทานต่อไปถ้ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ถวายคุยกันก่อนเทศสอนกันก่อนไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่มาก็สอนทำความเข้าใจกันให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ได้อะไรไปบ้างแล้วก็แจกหนังสือธรรมะที่ควรรู้ควรเข้าใจไปอ่านอย่างนี้ก็เรียกว่าเราให้อาหารใจแก่คนเหล่านั้นซึ่งจำเป็นที่สุดที่จะต้องแจกอาหารใจแก่เขาเพราะเขามีแต่อาหารกายเลี้ยงแต่กายบำรุงร่างกายแต่ไม่ได้บำรุงจิตใจจิตใจก็อยู่ในสภาพเป็นเด็กมีความอ่อนแอเปราะบางทบนิดทบหน่อยก็หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งที่มากระทบไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอเป็นคนที่หวั่นไหวง่ายภาษาเขาเรียกว่าเส้นตื้นหมายความว่าเส้นมันตื้นอัตบนี่ก็ตื่นเต้นดีใจก็ดีใจแรงเสียใจก็แรงนี่พวกเส้นตื้นหรือร่องน้ำตื้นมันก็ขุ่นบ่อยๆแต่ร่องน้ำลึกก็ไม่สู้กับอะไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นจะต้องช่วยให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยให้เข้าใจชีวิตถูกต้องยิ่งขึ้นอันนี้ต้องช่วยเรามีคนแก่อยู่ที่บ้านก็ต้องช่วยเหลืออย่างนั้นช่วยแนะช่วยตักช่วยเตือนอ่านหนังสือให้ฟังก็ได้เปิดเทปธรรมะให้ฟังก็ได้แล้วชวนสนทนาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจก็คล้ายๆกับเราคุยกับเด็กเด็กอนุบาลนี่เราจะคุยกันอย่างไรจะสอนอย่างไรคนแก่ก็คล้ายๆนั้นไปสอนทำความเข้าใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบอันนี้ตัวผู้คนผู้สูงอายุเองก็ต้องระวังเหมือนกันระวังสุขภาพทางกายรับทานอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแต่พออยู่ได้ไม่ใช่ว่าอันนี้อร่อยทานมากมากอันนี้ไม่อร่อยกินนิดหน่อยอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องกินเท่าที่สมควรแก่ร่างกายเคยไปพบเจ้าคุณผู้หนึ่งเจ้าพญาเป็นชั้นเจ้าพญาบดินคนหน้านครชื่อแย้มหน้านครร่างกายแข็งแรงนั่งตัวตรงตาใสแจ๋วท่านผู้หญิงถึงแก่กรรมแล้วนิมนต์หลวงพ่อไปเทศในงานแล้วดูท่านนั่งตัวตรงตลอดเวลาสมกับเป็นฉายชาติทหารนะอันนี้ก็พอเทศจบแล้วก็ลงมาสนทนาถามว่าคุณโยมเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว90กว่า
0: ล้วก็บอกโอ้โยมทำอย่างไรจึงดูยังแข็งแรงสุขภาพยังดีอยู่ท่านก็บอกว่าท่านนี่ปฏิบัติตามตำราอายุวัฒนะของหมอเหล็งศรีจันทร์หมอเหล็งก็เอามาพิมพ์จำหน่ายตำราอายุวัฒนะในตำรานั้นไม่ได้บอกว่าต้องไปกินนั่นกินนี่กินว่านอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่แนะให้รักษาสุขภาพให้ออกกำลังกายให้หลับนอนพักผ่อนให้ทำใจให้สบายอาหารอะไรควรรับทานอาหารอะไรไม่ควรรับทานท่านก็ปฏิบัติอยู่ตามหลักการนั้นเช่นเรื่องอาหารนี่ท่านบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกินจนอิ่มกินช้าๆค่อยๆเคี้ยวแล้วก็กลืนอาหารที่รับทานส่วนมากก็เป็นผักเป็นผลไม้เนื้อนี่น้อยไม่ค่อยจะรับทานเนื้อปลารับทานได้เพราะไม่ลำบากแก่การย่อยเนื้อถ้าจะรับทานก็รับทานน้ำต้มเนื้อไม่ได้รับทานเนื้อเฉยตั้งแต่แต่ว่าต้มน้ำต้มเนื้อแล้วก็ทานผักทานข้าวพอสมควรทานจนอิ่มพอประมาณเคยรับทานเท่าใดก็ทานเท่านั้นเช่นว่าเคยรับทานข้าววันละ2ทัพพีมื้อนึงก็ทานเท่านั้นไม่มากงั้นแกงอร่อยก็ไม่ได้เพิ่มไม่ใช่โอ้วันนี้แกงอร่อยถูกปากต้องกินข้าวเพิ่มไม่อย่างนั้นบังคับตัวเองควบคุมตัวเองในเรื่องการกินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การขับถ่ายคนแก่เราบางทีนั่งมากท้องผูกไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยออกก็ลำบากต้องกินยาถ่ายไอ้ยาถ่ายนี่มันก็ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าทำให้ลำไส้ไม่รู้จักทำงานต้องถ่ายกันเรื่อยๆไปคนบางคนกินยากรอนเป็นยาถ่ายกินทุกคืนกรอนตะถนกรอนย่อยเป็นกระหืนลงไปให้โทษแก่ลำไส้มันเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ควรจะทานอย่างนั้นแต่ว่าเราทานของย่อยง่ายเช่นว่าผักผลไม้รับทานสิ่งเหล่านี้ร่าถ่ายการขับถ่ายมันก็สะดวกไม่มีอะไรแล้วดื่มน้ำมากๆดื่มน้ำทุกวันตื่นเช้าก็ดื่มน้ำก่อนนอนก็ดื่มน้ำดื่มเป็นปกติคือน้ำธรรมดาน้ำสะอาดน้ำประปาแต่เราไม่ไว้ใจก็ต้มเช่นหน่อยต้มให้สุกแล้วก็ใส่ขวดใส่อะไรไว้สำหรับเดิมน้ำแข็งไม่จำเป็นเพราะว่าธรรมชาติร่างกายก็ไม่ได้ต้องการน้ำแข็งร้อนจัดก็ไม่จำเป็นเอาแต่พอดีก็อยู่อย่างนั้นถึงเวลานอนต้องนอนใครจะมาเยี่ยมมาเยียนก็ตามใจแต่ถึงเวลานอนแล้วต้องนอนละก็ถึงเวลานอนก็หลับเป็นปกติแต่ไม่ได้หลับนานแบบคนแก่ตื่นขึ้นแต่เช้าก็ลุกขึ้นออกกำลังกายจะไปเดินเล่นที่ไหนมันก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าบ้านของท่านมันมีเฉลียงรอบบ้านหมาโยธาหลังใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ลูกขายหมดแล้วเป็นงั้นบ้านหลังใหญ่เดินรอบๆเดินจงกรมรอบๆ บ้านถือไม้เท้าค้ำกายนิดหน่อยก็เดินออกกำลังเข้าห้องน้ำขับถ่ายเป็นเวลานอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเพราะร่างกายของเรานี่จะทำอะไรเป็นเวลามันก็สะดวกเพราะถึงเวลาน้ำย่อยมันก็มาทีนี้ถ้าเราไม่รับทานน้ำย่อยมาก็ไม่ได้ย่อยอาหารแต่ย่อยกระเพาะไปเราจะรู้สึกแสบท้องในบางครั้งแสบท้องเพราะว่าไม่มีอาหารให้ย่อยมันก็ย่อยผิวกระเพาะและทำอย่างนั้นบ่อยๆก็เป็นโรคกระเพาะแล้วเป็นหมักข้าวบางทีกระเพาะทะลุเวลากระเพาะทะลุก็ต้องผ่าตัดก็ต้องตัดส่วนทะลุออกไปแล้วเย็บคอร์ดเข้ามาทานอาหารมากก็ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของแพทย์สองสามเดือนให้ทานน้อยๆกระเพาะมันค่อยขยายแล้วก็เท่าเดิมอย่างนี้ก็ลำบากก็เรารับทานไม่เป็นเวลาคนที่เป็นนักธุรกิจยุ่งกับการหาเงินรับทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะถึงเวลารับทานอาหารแล้วคนมาซื้อต้องไปขายของก่อนไปทำงานธุรกิจก่อนพ้นเวลาจึงมารับทานส่วนมากเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะมีคนหนึ่งก็เป็นมหา ป็นนักเทศเคยเทศร่วมกับหลวงพ่อบ่อยๆทีหลังก็ลาสิกขาออกไปค้าขายค้าขายไปสัก10กว่าปีไปเยี่ยมเอ้าไม่ไหวแล้วหลวงพี่ผมหมูนี่แย่แล้วเป็นโรคกระเพาะบอกก็กินแต่เงินเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเลยบอกว่าเรามันกินแต่เงินนี่ไม่กินข้าวมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทำไมงั้นเพราะขายของคนมาซื้อหนังสือถึงเวลากินไม่ได้กินไปขายของขายของแล้วคนไปแล้วมากินผิดเวลาอย่างนี้ไม่ระวังตัวเลยเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะแต่หากว่าเราทานอาหารมันต้องเคี้ยวอะไรลงไปก่อนให้มันไปถ่วงกระเพาะรองท้องกลางก็เรียกว่ากินรองท้องตื่นเช้ารองท้องด้วยของเบาๆน้ำย่อยมันจะได้ทำงานก็ไม่มีโรคตามกระเพาะแล้วก็ไม่มีโรคเกี่ยวกับท้องผูกมีคนพระเรานี่พวกนี่ท้องผูกมากท่านคือนั่งตลอดเวลานั่งเรื่อยไปโดยเฉพาะพระที่เป็นหมอดูนี่เป็นโรคท้องผูกทั้งนั้นก็นั่งดูหมอให้คนอื่นไม่ค่อยลุกขึ้นไม่ค่อยดื่มน้ำดื่มก็น้ำชาน้ำชาก็ชงแก่ๆมันก็เป็นเครื่องช่วยให้ท้องผูกหนักขึ้นไปเวลาถ่ายก็ต้องไปนั่งนานๆออกมาเป็นเหมือนเม็ดขนุนอย่างนั้นออกมาอย่างนี้มันเสียสุขภาพแล้วอย่างนี้เสียสุขภาพมันต้องปรับปรุงร่างกายของเราทำอะไรมันก็ต้องการความพอดีคือร่างกายของคนเรานี่มันคอยบอกนะเราต้องฟังเสียงมันบ้างหิวก็ฟังเสียงมันบ้างหิวก็บอกอิ่มก็บอกปวดตรงไหนก็บอกมีอาการอย่างไรบอกทั้งนั้นแหละบอกให้รู้แต่ว่าเราไม่ค่อยจะฟังร่างกายของเราไม่สนใจฟังร่างกายที่มันบอกอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจฟังคืนจะเรียกว่าเป็นคนดื้อก็ได้ดื้อต่อร่างกายว่าดื้อร่างกายร่างกายก็ลงโทษเอามั่งทำให้เกิดการเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นกันอยู่บ่อยๆเพราะงั้นแต่เราฟังร่างกายเราบ้างคอยตรวจดูมันเป็นยังไงท้องเป็นยังไงแข้งขาเป็นยังไงอันนั้นเป็นอย่างไรคอยตรวจคอยชำระสะสางแล้วก็แก้ไขถ้าเห็นว่ามันหนักก็ต้องไปหาหมอไอ้เรื่องไปหาหมอนี่อย่าเกรงใจหมอถ้ารู้สึกไม่สบายนิดหน่อยก็ควรไปบางคนว่าเออนิดหน่อยอย่าไปรบกวนหมอเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอ่ะต้องนั้นมันก็ไม่ถูกอ่ะต้องหมอก็มีหน้าที่รักษาคนเราป่วยแล้วไม่ไปหาหมอก็ไม่มีงานทําแล้วถ้าไปเมื่อหนักแล้วหมอที่ไหนจะรักษาได้ต้องรีบไปรู้สึกไม่สบายต้องรีบไปหาหมอเราควรจะมีหมอประจำกันไว้เป็นขาประจำจะได้รู้เรื่องร่างกายของเราถูกต้องพอรู้สึกไม่สบายหน่อยก็ไปหารักษาได้ทันท่วงทีโรคมันไม่เจริญไม่รังแกเรามากเกินไปแต่ต้อง 2-3 วันนอนป่วยอยู่นั่นแหละไม่ไปหาหมอนี่มันก็ลำบากในวัดนี่ก็มีพระอยู่องค์หนึ่งไม่ค่อยชอบหมอเลยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมให้หมอตรวจไม่ยอมกินยาบอกว่าไปหาหมอแล้วมันยุ่งเรื่องมันมากเราว่าไปเจอหมอแล้วเป็นโรคนั่นโรคนี่มันหลายโรคอะอย่าไปหามันเลยแล้วก็นอนสมอยู่นั่นแหละหลายๆวันแต่ว่าไม่เป็นไรมันหายไปเองแต่ถึงหมดจะตายก็คงตายเองเหมือนกันเพราะว่าไม่ช่วยหาหมออย่างนี้ก็ลำบากดื้อเกินไปมันไม่ถูกต้องเรามันต้องเชื่อคนที่เขามีความรู้หมอนี่มีความรู้เรื่องร่างกายเราก็ต้องไปหาไปปรึกษาแม่ไม่เจ็บไม่ป่วยเอ้าเช็คหน่อยเหมือนกับรถยนต์ใช้มาตั้งปีแล้วก็เข้าอู่เสียทีเช็คเครื่องอัดฉีดให้เป็น
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรือง โทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและ

0: พวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุง

0: พลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อที่

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันวานไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงฝากดินขับร้องโดยผ่องศรีวรนุชครับ

วันนี้รายการระเบียงเพลงจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับผ่องศรีวรนุชผู้ขับร้องเพลงฝากดินครับผ่องศรีเรียนหนังสือชั้นประถมปีที่1ถึง4ที่โรงเรียนวัดแก่นเหล็กครับเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้สอบเรียนต่อชั้นม.4แต่ว่าต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่อำนวยและก็ยังสงสารแม่ที่ต้องพายเรือเร่ขายขนมหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดายครับนับตั้งแต่เด็กๆผ่องศรีมีความรักด้านการร้องเพลงเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเมื่อสบโอกาสที่ละครเร่คณะของหนูสุวรรณประกาศละครเร่ชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาแสดงที่อำเภอมโนรมเธอจึงไปสมัครเพื่อขอทำงานกับคณะละครเร่ซึ่งเจ้าของคณะก็มองเห็นว่าผ่องศรีมีหน่วยก้านดีจึงได้เมตตารับไว้ใช้งานทั่วไปในคณะระหว่างนั้นก็ได้ทราบว่าผ่องศรีมีความสนใจในการร้องเพลงเป็นพิเศษทั้งผ่องศรีเอพิเศษทั้งผ่องศรีเองก็มีน้ำเสียงที่ดีมากครับก็เลยได้ให้โอกาสผ่องศรีได้ขึ้นร้องเพลงสลับฉากหน้าม่านและก็เล่นเป็นตัวละครประกอบเป็นครั้งเป็นคราวครับซึ่งผ่องศรีก็ได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นทั้งยังกระตือรือร้นในการฝึกฝนการเต้นระบำประกอบเพลงจนแคล่วคล่องเป็นที่พอใจของเจ้าของคณะเป็นอย่างยิ่งทำให้ค่อยๆขยับฐานะจากนักแสดงประกอบเป็นตัวละครสำคัญมากยิ่งขึ้นและก็กลายเป็นนางเอกประจำคณะในที่สุดโดยได้แสดงเป็นนางเอกในเรื่องสโนว์ไวท์เป็นเรื่องแรกโดยนับว่าเป็นนางเอกที่อายุน้อยที่สุดในคณะนะครับเพลงฝากดินเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผ่องศรีวรนุชขับร้องได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงหลายๆคนเป็นเพลงดีที่เรายังคงคิดถึงมาจนถึงปัจจุบันจากเรื่องราวชีวิตของผ่องศรีวรนุชทำให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตหมดเวลาของรายการระเบียงเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อ

0: เสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน